0: cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
0: ต้นชั่วโมงนี้เวลาของ Green News ติดตามได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงการคลังของออสเตรเลียค่ะก็เปิดรายงานคาดการณ์นะคะว่าอัตราการเติบโตของชาวออสเตรเลียชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 0.9 ต่อปีในช่วง4ทศวรรษข้างหน้าค่ะเนื่องจากว่าอัตราการเจริญพันธุ์แล้วก็จำนวนการย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนจะเข้าสู่สภาวะส่งตัวนอกจากนี้ยังคาดการณ์นะคะว่าออสเตรเลียจะมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกในอีก40ปีข้างหน้าแล้วก็จำนวนชาวออสเตรเลียที่มีอายุ85ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2609ซึ่งก็จะส่งผลนะคะให้ความต้องการด้านบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเจอกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งก็ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติจำนวนมากค่ะเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อกลับมาเจอกันอีกรอบ8โมงเช้านะคะ
1: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmar โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: อ่ะมาสวัสดีวันพฤหัสครึ้มครึ้ม
2: สวัสดีค่ะมันก็เป็นท้องฟ้ามันครึ้ม
1: แล้วเป็นไงเมื่อเช้าเดินจารึกแสวงบุญมาเป็นไง
2: สบายมากค่ะการเดินจงกรมของคุณก็จะเป็นการเดินสบาย
1: ๆเปียกยัง
2: ไม่
1: อ๋อเหรอ
2: คือถ้าเปียกนะบัดนั้นน่ะหมายถึงว่าโดนกระแสเอ้ยก็ไม่ใช่กระแสอะไรล่ะโดนสายฝนเนี่ยมันจะไหม้เลยนะคะแต่ถ้าพื้นนะคะมันจะมีร่องรอยของความเปียกของพื้นอยู่เพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยก็จะมีฝนตกตอนตีอะไรสักอันดันตื่นมาได้ยินเสียงชิเป่งไง
1: อ๋อเหรอผมไม่รู้เรื่องแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันก็ดูเปียกไปเรื่อยๆอ่ะผมไม่รู้ว่ามันตกเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่แล้วตอนเนี้ย
2: อ่ะถ้าคุณเปิดเข้าไปดูพยักคาดการณ์
1: เมื่อเช้านี้คนส่งมาว่าตกนู่นตกนี่เต็มเลยแต่หลายที่ก็บอกว่าหยุดแล้วเหมือนกัน
2: ค่ะมันตกในทุกพื้นที่อ่ะถ้าคุณเปิดเข้าไปดูพยากรณ์อากาศในโทรศัพท์คุณจะเห็นทันทีว่าคุณจะได้ภาพฝนแผลดแผลดไม่มีหยุดสักนาที
1: กี่เปอร์เซ็นต
2: ์มีตั้งแต่ยัน80อะค่ะ
1: โอ้โหเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณอันค่ะ
1: ทั้งวันเลยเหรอ
2: ไปเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อวานละค่ะเหนื่อยไม่หยุดเลยค่ะมีตอนนี้65ค่ะตอนนี้65 60ในช่วง10โมงเช้าแล้วก็65แล้วก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆบิ้วอารมณ์ไปเหมือนฉากMV สัก 20:80 เนี้ย
1: ครับผม
2: แต่ถ้าประมาณนี้แต่ว่าตัวฝนไม่ได้เทเป็นบอมนะอยู่เลื้อยๆแบบเนี้ยมีแต่สีที่น่าแบบน่ากังวลแล้วก็มีอะไรเงี้ยเอาว่ามันก็พอลุ้นน่ะ
1: ก็น่าจะยังพอเอาอยู่เน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่ากรุงเทพเองเขาก็กระจายตัวไปดูอยู่นะคุณเห็นใช่ไหมเห็นข่าวใช่ไหมคะ
1: ก็เห็นข่าวอยู่นะฮะเราพูดถึงกรุงเทพก่อนนะตรงอื่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับทักกันมาได้นะฮ
2: ะ
1: ซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องของมหาอุทกภัยนะครับล่าสุดมาถึงท่านรองนายกแล้วนะครับรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีออกมายืนยันนะฮะว่าฝนตกหนักจริงแต่ไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยนะอ่ะก็ต้องวนกลับมาเรื่องเดิมอยู่ตรงนี้แหละนะครับรวมถึงเราน่าจะเห็นข่าวนะฮะกรมอุตุน้อยใจเห็นไหม
2: เห็นเขามาแคปไปด้วย
1: เอ้าเธอแคปได้เลยเหรอ
2: ฉันแคปคนที่แคปไว้อีกทีหนึ่งคือมันก็ซ้ำซ้อนดีค่ะก็คือเขาบอกว่ากรมอุตุอ่ะโพสต์ว่าเรามาถึงจุดที่ลุ้นให้เกิดมหาอุทกภัยใหญ่สุดตามที่อีกเพจหนึ่งอ่ะทำนายเป็นจริงเพื่อจะได้ด้อยค่าก
1: รมอุตุ
2: งั้นเหร
1: อหลังจากนั้นกรมอุตุก็ลบ
2: ก็คือแป๊บเดียวอ่ะแต่ชาวเน็ตเนี่ยเร็วที่สุดละก็เข้าใจว่ากรมอุตุจะโดนล้อเรื่อยแหละคือเอาว่าปัญหาตอนนี้มันมีเรื่องของการสื่อสารของอีกฝั่งหนึ่งที่ตอนนี้เขาปรับลดแล้วนะฝั่งคุณทีเขาปรับลดแล้วคุณเห็นป่ะ
1: ไม่เห็นไม่ได้ตาม
2: เขาปรับลดค่ะว่าเวลาเขาโพสต์ตอนนี้เขาจะแค่เตือนกรุงเทพและปริมณฑลเตรียมตัวรับมือฝนหนักช่วงบ่าย 3-4-5 โมงวันนี้อันนี้คือเมื่อวานกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากปทุมธานีเข้ามาพื้นที่เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเลิกเรียนเลิกงานควรเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยแต่บางพื้นที่เริ่มตกแล้วเวลานี้อะไรเงี้ย
1: ก็โอเคก็ถ้าพูดแบบนี้ก็โอเค
2: เนื้อป่ะ
1: เออมันไม่ตื่นตระหนกไง
2: พอปรับลดโทนของมันแต่ความหมายยังเท่าเดิมอ
1: ่
2: ะมันโอเคในขณะที่กรุงเทพมหานครเองก็เล่นมุกมีมุกของเขาอะนะก็สาดไปสมาชิกกทม.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝน 23-27 กันยายนแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาบอกตัวเลขค่ะว่าเขาเตรียมรับพื้นที่น้ำอะไรบ้างลดระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองนะคะเขาบอกตัวเลขเลยอ่ะเตรียมพื้นที่แก้มลิง38แห่งความจุรวมเท่าไหร่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอะไรบ้างจัดเตรียมระบบระบายน้ำยังไงเตรียมพร้อมเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ยังไงเฝ้าระวังน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนยังไงอันนี้ก็คือกทม.เขาก็ไม่ปล่อยตรงนี้
1: ใช่แล้วเขาก็ออกมายืนยันนะฮะว่าณตอนนี้นะครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านในแม่น้ำเจ้าพระ
2: ยา
1: เราจะเห็นข่าวอยู่ว่าแบบน้ำตอนนี
2: ้ล้นหรือเปล่าก
1: ี่ลูกบาศเมตรต่อวินาทีแล้วอะไรซึ่งผมก็ตอบไม่ได้ว่าต้องกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันถึงจะเป็นอันตรายหรือรู้สึกว่าแบบ แย่แล้วอะไรเงี้ยแต่เป็นอันว่าบรรทัดสุดท้ายเขายืนยันว่าอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้ไม่กระทบประชาชนก็จบ
2: คืออันนี้เราเห็นใจว่าบางคนมีภาพจำตอนหัดใหญ่ไปแล้วและคำว่าเอาอยู่เป็นเหมือนเป็นคำที่แบบเมื่อไหร่ที่
1: มี
2: มันมีอันนี้แต่ว่าเราก็ต้องมองด้วยว่าตอนหัดใหญ่บางทีการเตือนของส่วนกลางเตือนไปแล้วแต่มันไปมีความพลาดที่มันเรียกว่าเกือบล้มเหลวอะตรงจุดไหนไงเราก็เห็นอยู่ว่าในพื้นที่หรือเปล่าคนที่ดูแลพื้นที่บางคน
1: เขาเหมือนจริงๆตอนนั้นเขาบอกให้อพยพแล้ว
2: เขาบอกแล้วแต่ก็มี
1: ใครสักคนวันนั้นบอกไม่ชัดมากพอว่ามันต้องแล้วมันแบบรุนแรงมันอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็เลยเป็นการเรื่องของการประสานกันว่าตกลงขีดไหนระดับไหนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องประเด็นเนี้ยมันก็เลยทำให้ความเห็นมันต่างแต่เพราะฉะนั้นแต่ถ้ามองกันเรื่องของแฟกต์แล้วก็การคาดการณ์แล้วก็สารพัดซอสที่เข้ามาและฟ้าที่มืดแบบเนี้ยค่ะคุณอันคะ
1: ก็มืดจริงๆอ่ะ
2: ฉันก็ไม่พร้อมเหมือนกัน
1: ถูกมืดมากเลยนะฮะ
2: แล้วก็อยากกลับบ้านอ่ะ
1: ถูกพอเห็นฟ้าแบบนี้แบบผมเมื่อกี้จะเปิดไมค์ทักไม่พูดดีกว่า
2: จะพูดว่าอะไร
1: อยากกลับบ้านนอน
2: เข้าใจทุกอย่างเลย
1: รู้สึกว่ามัน
2: ดูไม่รับผิดชอบ
1: เลยดูไม่รับผิดชอบแต่คือแบบเห็นฟ้าแบบนี้อ่ะถ้าได้ถ้ามีโอกาสได้ตามใจตัวเองวันนี้จะไม่ทำงานไง
2: งั้นเธอต้องตามใจจนถึงพรุ่งนี้เย็น
1: อ
2: ่ะ
1: เออวันนี้ฉันก็ยาว
2: ไม่ถึงว่าว่าง
1: ไม่ว่างเดี๋ยวงานยาว
2: ตั้งแต่กี่โมง
1: เดี๋ยวจากนี้
2: คนรถว่างยัง
1: ไม่คนรถยังไม่สบายอยู
2: ่ตาอันฉันจะบอกว่าเธอเผื่อเวลาดีๆนะเธอนัดทีเปล่า
1: ทีพอสมควร
2: เธอนัดกี่โมงกับกี่โมง
1: no ไม่เดี๋ยวมี11โมงที่ไทยรัฐทีวีย
2: ังมีเวลานิดหน่อย
1: บ่ายโมงสัมภาษณ์ปากกิ๊ก
2: ที
1: ่ไม่รู้ยังไม่ได้ดูที่เลย
2: ตาอันกี่โมงบ่ายโมง
1: เธอฉันจำชีวิตไม่ได้มันวุ่นวาย
2: เดี๋ยวนะ
1: ฉันรู้เป็นคือ
2: ไทยรัฐเธอเสร็จกี่โมง
1: ทีละตะหย่อนตะหย่อนไม่นาน
2: ทีละตอน
1: มาสักครึ่งชั่วโมง
2: ครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่เกิดเลสเซว่าเที่ยงเธอได้ออกใช่ไห
1: ม
2: นี่เป็นห่วงเพื่อนค่ะคุณฟังเกิดเทงเต้งขึ้นมาเนี่ย
1: ไม่ถึงขนาดนั้นนะคิดว่าได้นะ
2: ได้ไหม
1: ได้สัมภาษณ์ปากกิ๊กแล้วก็มาแฉก็ดึก
2: งั้นโอเคงั้นช่วงจังหวะน่าจะโอเคอยู่เนี่ยค่ะทำงานเอาเงินไปสร้างเขื่อนคือวันเนี่ยเอาเงินไปสร้างเขื่อน
1: ทำฝายชนประธานที่บ้าน
2: เออทำระบบอย่างนั้นแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์นะแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนหลังคา
1: ไม่แต่พวกนี้นิ่งแล้วนะ
2: นิ่งยังหลังคานิ่งยังตอนนั้นบอกว่าจะปรับอีก
1: ไม่แล้วแหละคิดว่าไม่แล้ว
2: เธอเข้าไปช่วยดูอันนั้นไหมที่รัฐสภาเธอไปช่วยเขาหน่อย
1: ที่ถล่มลงมาเหรอ
2: เออล่าสุดถล่มอ่ะ
1: เขาบอกว่าไม่มีอะไรน่าตกใจไปเป็นแค่ความชื้นสะสม
2: คือแต่
1: ฉันบอกเพื่อนในใจว่าตอบว่าแค่ความชื้นสะสมจนฝ้าถล่มสมมติว่าที่บ้านเราฝ้าถล่มแล้วพูดว่าไม่มีอะไรก็แค่ความชื้นสะสม
2: เดี๋ยว
1: คิดว่าเหตุผลนี้ได้ถ้าเป็นบ้านเราอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ได้และถ้าเป็นบ้านเราฝ้าเราเวลาพูดกับเพื่อนอ๋อไม่มีอะไรเล็กพี่อันบ้านเราแค่ฝ้าถล่มหรืออันเมื่อคืนบ้านฉันฝ้าถล่มเธอคิดว่าพูดแบบไหน
1: คือฉันต้องเป็นแบบหลังอ้าวแล้วถ้าฝ้าถล่มแล้วบังเอิญว่ามีใครสักคนนั่งอยู่ตรงนั้นนะคุณจะยังบอกว่าแค่ความชื้นสะสมอ่ะคือผมไม่เข้าใจคำตอบอะไรแบบนี้
2: ถูกแล้วฝ้าถล่มแล้วอ้อมก็จะอ่านคงถามต่อเดี๋ยวนะเธอสร้างบ้านไปเมื่อไหร่อ่ะฉันเพิ่งสร้างเองเธอก็เห็นและฉันก็ซ่อมมาตลอด
1: แล้วประเทศเราเป็นประเทศเมืองชื้นไม่ใช่หรอ
2: ทำไมไม่ใส่กันชื้นล่ะ
1: หมายถึงเอาเม็ดไปโรยเหรอ
2: คือถ้าคิดอะไรไม่ได้ก็โรยเม็ดไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนะคะเลยอยากให้เรียนเชิญคุณอั๋นภูวนาถผู้ซึ่งมีเขื่อนมีฝายในบ้านทำระบบชลประทานของตัวเองมีทุกอย่างไปช่วยไม่ได้ไปให้คำแนะนำนะคะให้ไปนั่งคุยกับคนที่ดูแลอันนั้นไปว่าอะไรที่มาทำให้การพังแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับของระดับหลายพันล้านนะคะ
1: โอ้ยหลายพันล้านอะไรเป็นแสนล้านค่ะรัฐสภาเราอะใหญ่เพื่อ
2: ฉันอุตส่าห์พูดดึงตัวเลขให้ดูไหมไม่ตัวเลขตา
1: ใหญ่ไปทำไมรัฐสภาใหญ่ทำไม
2: เหมือนคนกลางไง
1: มันไม่จำเป็นต้องใหญ่
2: ไม่ได้เราต้องประกาศศักยภาพว่าเรามีการแบบ
1: แล้วก็เปิดแอร์ให้มันเปลืองทำไมเข้าใจป่ะแล้วก็สร้างหอแก้วเออสวยดีแต่ใช้งานไม่ได้ พะร้อนอย่างเงี้ยคือมีแต่เรื่องที่อะไร
2: คือนั่นแหละค่ะ
1: ผมชอบความสวยงามนะฮะ
2: ใครก็ชอบ
1: ถูกเพราะฉะนั้นผมไม่เคยไม่สนับสนุนความสวยงามเลยแต่มันต้องใช้งานได้ด้วยดี
2: นั่นไงประเด็นมันอยู่ที่มันทำไปแล้วแล้วจะให้ทำยังไงในเมื่อของทุกอย่างใช้ของแพงหมดเพราะมันใหญ่แล้วมันก็เลยต้องหลายชิ้น
1: แต่มันชื้นนะ
2: ก็บอกให้ซื้อกันชื้น ซื้อกันชื้นมาโรยได้ไหม ระดับนั้นแล้วอะ
1: ไม่ได้อะไอการชื้นแบบนั้นมันไม่ใช่
2: ใช่ไง
1: ไม่ใช่วัตถุประสงค์มันไม่ใช่การใช้งาน
2: แต่มันไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วอะคำตอบว่าการแบบชื้นจนฝ้ารั่วตันตะโลกหน่วยงานระดับนี้ชื้นจนฝ้ารั่วบริษัทอะไรจะได้ไม่ต้องจ้าง
1: ไว้
2: ไม่เราจะเวลาสมมติเราจะสร้างบ้านเราก็จะต้องมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วเขาทำได้ดีผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วทำได้ดี
1: แล้วก็ฟ้าถล่มตอนที่หมดอายุประกันด้วยนะ
2: พอดีตลอดอ่ะประกันระยะสั้นเ
1: นอะไม่ก็บังเอิญแหละ
2: ไม่ทันได้ต่ออ
1: ันนี้บังเอิญจริงๆผมเชื่อว่าอันนี้บังเอิญจริงๆ
2: ไม่ได้ต่อ
1: ไม่หมายความว่าเรื่องของการส่งงาน
2: อ๋อพอหมดระยะส่งงานที่ตรวจงานเสร็จ
1: ผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็จะครบแบบว่าส่งงานมอบงานแล้วนะรับงานแล้วนะหลังจากนั้นจะดูให้อีกถึงในนี้ถ้าเกินจากนี้เวลาซ่อมก็ต้องจ่ายเงินแล้วไง
2: อู้ก็ฝ้าก็รักคนสร้างเนาะ
1: เออก็ชื้นพอดีเลย
2: เออชื้นตรงนั้น
1: แบบเวลาพอดีไปอันนี้เขาไม่ได้แกล้งหรอก
2: ไม่มีใครแกล้งแต่ปัญหาคือต้องไปคำนวณแล้วว่าอะไรที่ทำให้ความชื้นมันมาเร็วขนาดนี้แล้วจะซ่อมยังไงไม่ใช่ว่าเราจะมีความชื้นมาเยือนทุก3ปี5ปีแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกว่างงทุกตรงทุกครั้งที่คนท้วงติงเรื่องก่อสร้างเรื่องรั่วก็จะมีคนตอบแบบชิลแล้วไม่แก้ไขแก้ค่ะแก้อันที่ซ่
1: อม
2: ก็แก้แค่นั้นตอบไปเรื่อยก็บอกแล้วให้ตาอันนั่นแหละไปช่วยกับเขาดู
1: ใช่ความสามารถพิเศษของผมคือเป็นบีเวอร์
2: แล้วก็แต่คือว่างอะค่ะเนี่ย
1: อยู่บ้านก็สร้างฝ่ายปะ
2: เออฝ่ายต้องซ่อนด้วยนะ
1: เอาเมื่อก่อนกรีนเวฟสร้างฝ่ายบ่อยมากเลยนะ
2: บ่อยเพราะกรีนเวฟเมื่อก่อนกิจกรรมสมัยก่อนนะไปสร้างฝ่ายนะที่นี่อยู่ห้องข้างๆก็เลยจะรู้ว่าช่องต้องได้ยินสร้างฝ่าย
1: แล้วก็ชะลอน้ำ
2: ชะลอแล้วก็จะไปป่าชายเลน
1: ฉันได้เข้าป่าตลอดเออป่าชายเลนฉันก็ไปเธอ
2: ลงป่าชายเลนแปด
1: โบนึกภาพไม่ออกใช่ไหมฮะว่าพี่ไปป่าชายเลนยังไงโบเชื่อเปล่าว่าพี่ต้องไปปลูกต้นกงกลางเนี่ยต้องใช้นิ้วเท้านี่เรื่องจริงนะฮะเขาจะเอานิ้วโป้งเท้าอ่ะนิ้วโป้งเท้าของเราเนี่ยลองจินตนาการนะหนีบต้นกล้าแล้วเหยียบลงไปนั่นคือวิธีการปลูกแล้วเราลงไปอยู่ในชายเลนนี่เราลงไปอยู่ในเลนคือแบบมิดตัวเลยนะ
2: เปลี่ยนทำมาแล้ว
1: ใช่
2: ชาติที่แล้วก็เป็นบีเวอร์ไงแล้วพอไปปลูกชายป่าชายเลนเสร็จกลับบ้านก็ติดใจช่วงหลังกินเวฟไม่ได้ไป
1: แล้วเธอดูทริป
2: ก็เลยทำเขื่อนที่บ้านไง
1: หรือแบบทริปแบบพาไปถ่ายรูปป่าฮาลาบาลาฉันเข้าป่าดิบชื้นนะเธอ
2: แต่เธอก็ได้เที่ยวไง
1: ทากเต็มแล้วฉันโดนทาก
2: จุ๊บไหม
1: โดน
2: เธอโดนไปถึงตรงไหน
1: มันกัดสะดือ
2: เธอถึงสะดือเหรอ
1: มาทากเหรอกัดสะดือแล้วฉันก็นั่งตัวเปียกกับโรงแรมจากป่าเนี่ยนั่งรถเข้าไปแล้วฉันก็แบบตัวนั่งจนตัวแห้งอ่ะคิดดูดิแล้วก็เอ๊ะทำไมสะดือเย็น นี่คือเรื่องจริง ผมว่าทำไมทุกอย่างในตัวมันนานมากเลยนะจนแบบตัวแห้งหมดแล้วว่าทำไมสะดือเย็นวะก็เอามือล้วงเข้าไปปรากฏว่าจับทากมาที่ตัวคือมัน
2: เธอดึงออกมาใช่ไห
1: มมันกินเลือดอั๋นจน
2: น้องอ้วนอ่ะ
1: จนมันน็อกอ่ะมันกินจนมันน็อกคือมัน
2: อ้วนแล้วมันจะคายตัวเอง
1: มันคายตัวเองคือมันหมดแรงเกาะพี่ก็เลยจับอั๋นก็พี่อั๋นก็เลยจับมันออกมาได้เป็นตัวเลยตัวกลมปักเลยตัวใหญ่มากแล้วอ้อมเชื่อป่าวว่ามันมีสารที่ทำให้เลือดไม่หยุดไหลอ
2: ่
1: ะ
2: เชื่อค่ะเชื่อ
1: เลือดอั๋นหน้าอั๋นเอาทิชชู่บนรถอั๋นบอกอุ้ยเจอท่าก่อนตอนนั้นมันไม่ตกใจแล้วก็มันไม่ตกใจมันนิ่งไปแล้วอ่ะก็เอาห่อไว้แล้วก็ไอ้ทิชชู่กลมๆอ่ะเธอเชื่อป่าวว่าหมดม้วนเลือดอ่ะฉ่ำเลยนะแต่ว่าฉันสดชื่นนะฉันไม่รู้สึกมันหน้ามืดนะแต่นั้นคือประสบการณ์
2: คุณอั๋นคะคุณผู้ฟังก็เลยเรียกวันนี้ว่าคุณอั๋นสะดือเย็น
1: เอาเลยจ้า พี่จะบอกว่าพี่เป็นคนลุยบ้างนะ
2: เขาลุยค่ะเขาก็ผ่านมาหลายอย่าง
1: ถ้าต้องลุยเนี่ย
2: ถ้าเลือกได้ไม่ลุยดีกว่าแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งก็ต้องทำไปนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ถ้าให้เลือกเดินเผชิญน้ำอโศกเอาไหมล่ะ
1: ก็ถ้ามีทางเลือกฉันจะไประบาดทำไมล่ะอันนั้นมันงานไงทุกคนตากแดดเราก็ต้องตากแดดอย่ามายืนกลางร่มให้นะไม่ได้เข้าไปม
2: ัน
1: ก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ค่ะพี่อันสะดือเย็น
1: โดยเฉพาะถ้ากล้องมาเนี่ยเราต้องแบบถ้าเรายืนอยู่ในร่มเวลากล้องมาต้องไปยืนในแดดเลยนะ
2: ทำไมคุณไม่โหนรถอ่ะ
1: ถ้ามันจำเป็นก็โหน
2: รถที่โหนรถ
1: เราจะได้กระโดดช่วยคนอื่นทันไง
2: ถูกต้องแล้วเราต้องแต่งตัวให้รัดกุมด้วยนะ
1: ใช่เราต้องมีแบดด้วยนะ
2: ขนาดนั้นเลย
1: ติดหน้าอกไว้เยอะว่ามีป้ายมาก
2: หรือไม่งั้นถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะหน้าคุณต้องนิ่งหมวกกันน็อกคุณต้องไม่ใส่เพราะเดี๋ยวการเห็นคนจะมองไม่รอบแล้วเวลากระโดดลงไปช่วยมันจังหวะพอดี
1: เราต้องเปิดด้วยนะต้องเปิดหน้านิดนึง
2: เล็มหนวดมาให้ดีต้องไม่เคยเล่นดูแลตัวเอง
1: แต่ถ้าเราพูดเยอะๆเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะตอนนี้
2: เราพูดถึงใคร
1: ไม่รู
2: ้นี่เราพูดถึงทนายตั้ม
1: อ๋อเหรอ
2: เออทนายตั้มนี่
1: อ่ะโอเค
2: เราไม่ได้พูดถึงใครเราพูดถึงทนายตั้มที่ เลี้ยวเข้ามาแล้วโหนข้างรถเพื่อเราพูดถึงทนายตั้มอยู่ นะคะคือก็คุณฟังบางทีเราก็ไม่ได้อยากพูดเรื่องตลกอ่ะมันก็คืน บางเรื่องหลายเรื่องเราก็คืนคืน
1: แต่ตรงไหนเขาทำดีก็ดี
2: อ้าวทำดีคนเราต้องช
1: ม
2: ถูกไหมคะแต่ถ้าทำงงๆสงสัยได้ถูกปะล่ะถ้างงก็สงสัยได้ปะ
1: แต่สมมตินะอ้อมพูดตรงนะในมุมผมนะทำดีเอาหน้าผมไม่โกรธนะ
2: ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
1: ถูกต้อง
2: สำหรับคุณคุณมองแบบนั้น
1: ใช่ใช
2: ่แต่ถ้าทำดีเอาหน้าแล้ว
1: แต่ข้างในเป็นโพรงอันนี้ไม่ได
2: ้มันต้องดูว่าทำแบบไหน
1: หรือแบบสมมติว่าทำดีเอาหน้าคือ
2: ทำแล้วโพสอะ
1: ดีแค่ฉาบอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วสมมติว่าทำดีเอาหน้าแล้วบอกว่าอ๋อมันก็รับเหมาก่อสร้างอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นอันตรายแต่สมมติว่าทำดีจริงๆแล้วโพส
2: ถ้าทำดีแล้วโพส
1: แล้วเอาหน้าเฮ้ยผมไม่ถือสา
2: อย่างน้อยลงมือทำคือเจตนาข้างในไม่ได้แย่ไม่ได้กลวงมากแต่เขาอาจจะพยายามฝึกที่จะเป็นคนเสียสละอยู่ก็ได้เราต้องให้โอกาสแล้วถ้าเขาทำบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ซึมซับไปเองอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะดี
1: เพราะผมว่ามันอยู่ที่เราจะมองว่าเอาหน้าหรือว่าแค่แบบเพราะอ่านรู้สึกว่าบางครั้งเรื่องแบบนี้มัน
2: อ
1: ินสปายได้เข้าใจป่ะคือถ้าคนมองว่าอุ๊ยเอาหน้าว่ะแต่รู้สึกว่าแบบบางครั้งเราเห็นคนที่เขาแบบไม่เหนื่อยเหนื่อยในการทำอะไรแบบนี้ผมเวลาเขาโพสอะถ้าเรามองว่าแบบเฮ้ยเขาผมเห็นผมก
2: ็ตั้มก็ไม่ตัดสินอะไรเลยนะ
1: เออผมรู้สึกว่ามันอินสไปร์ได้เหมือนกันว่าเอาลุกขึ้นมาทำอะไรสักหน่อยแล้วก็โพสก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็จะได้รู้ว่าอ้อมอย่านอนอ้อมลุกขึ้นมาอ้อมทำอ้อมก็ออกไปช่วยได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยนึกออกปะ
2: ก็แล้วแต่แหละ
1: เออผมว่าเรา
2: อยู่ที่มุมมอง
1: หมายไปดีๆก็ได
2: ้อยู่ที่มุมมองและเจ้าตัวเท่านั้นล่ะค่ะที่จะรู้ว่าตัวเองทำอะไรเพื่ออะไรหลายครั้งบางคนเป็นจิตอาสาก็เพื่อเติมเต็มเซลฟ์เอสติมของตัวเองก็มีนะแต่ในสุดท้ายเขาก็สามารถเป็นผู้ให้ได้อย่างจริงๆและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเซลฟ์เอสติมเขาก็มั่นคงอ่ะแล้วก็เป็นได้อย่างดีอ่ะถูกปะ
1: แต่ขอให้แบบตรวจสอบได้ไม่ใช่อารมณ์ไม่อีโก้ไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ดีทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นใคร
2: ก็ตาม
1: ไม่ว่าจะเป็นใคร
2: คือถ้ามีคนถามก็แค่ตอบอะ
1: เออจริงๆเรื่องนี้ทุกเรื่องนะ
2: จริง
1: ถามก็แค่ตอบ
2: ถามก็แค่ตอบตอบไม่ได้ก็ยอมรับได้นะคะว่าบางเรื่องเราตอบไม่ได
1: ้แล้วไม่ชัดเจนก็อ้าแขนกว้างๆให้คนตรวจสอบมันมีแค่นี้เอง
2: คือเรามีสิทธิ์ตอบคำถามไม่ได้นะแต่การตอบไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าจะผ่านถูกไห
1: ม
2: ตอบไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะหาคำตอบมาให้พิสูจน์ให้ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ว่ากันไปกับคุณผู้ฟังมันก็ถ้ามองกันวันนี้มันไม่ได้มีข่าวอะไรเยอะนะคุณได้ดูเน้นยัง
1: เดี๋ยวนะก่อนจะไปฉันขอกระโดดมาตรงนี้ก่อนนะเน้นพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบแล้ว
2: ทำไมคุณจะตรวจใคร
1: ขอหาคนนิดนึงเดี๋ยวกันเมื่อกี้อ่านไว้แล้วก็แบบกรี๊ดอยู่ในใจเอ้าหายว่าหา
2: พูดมาเดี๋ยวหาเบอร์ให
1: ้ DSI อ่ะ DSI
2: เบอร์6
1: เออเก่งมากเลยรู้ได้ไง
2: เธอพูดว่า DSI ฉันก็ไปเช็คเลย
1: โอเคอ่ะโอเคสั้นแค่นี้เองนะฮะเราทราบใช่ไหมครับว่ามันมีการถ้าตามข่าวเขาใช้คำว่าเด้งนะฮะนี่ผมอ่านตามนั้นนะฮะ เด้งพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะครับ พ้นเก้าอี้อธิบดีเข้ากรุสำนักนายกนี่ผมอ่านนะ แล้วก็ให้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลว่าที่อธิบดี DSI ป้ายแดงคนใหม่เข้ารับตำแหน่งแทน นะครับอันนี้อ่านจากวันนิวส์นะฮะ
2: ค่ะก็ที่เราคุยกันเมื่อวานน่ะ
1: ถูกเพราะวันผมพูดไปแล้วนะในเรื่องรายละเอียดโยงให้เห็น mind map นิดนึงนะ
2: ว่า
1: แต่ผมจะบอกว่าทันทีที่ย้ายดูไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้
2: อะไรอีก
1: เลื่อนประชุมคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
2: เพราะมีสาเหตุนี่ที่เลื่อนเพราะ
1: ก็บอกว่าต้องรอรับนโยบายก่อนนะครับแล้วก็เห็นว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับจึงเห็นว่าเป็นคดีที่มีการทำเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่กันหลายส่วนจึงอยากให้กลับไปสอบสวนเพิ่มเติมกับคน7กลุ่มก็เลยสั่งงานเพิ่ม
2: คือแต่สิ่งที่สงสัยนะเมื่อวานที่คุยกันคุณฟังจำได้ไหมคะที่บอกว่าเขาก็คนที่แต่งตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบประหลัดไอ้รัฐมนตรีเนี่ยเขาก็บอกว่าอายุงานจริงๆตอนนี้อย่าไปมองอะไรมันก็เป็นช่วงอายุงานที่แบบปีถึง2ปีที่สามารถเข้ามาทำงานตรงนี้ได้ทำประโยชน์ตรงนี้ได้และซึ่งคนเก่าเนี่ยทำประมาณ1ปีกับอีก8เดือนแต่ประเด็นที่สงสัยคือ1อายุงานยังไม่ครบยังไม่หมดยังไม่จบถึงแม้จะย้ายเข้าไปในตำแหน่งที่บอกว่าเป็นที่ปรึกษาตำแหน่งมันสูงขึ้นถ้าเทียบเท่าแล้วเนี่ยการย้ายไปนี่มันพัฒนาขึ้นนะแต่ในเมื่อเขาดำเนินสิ่งนี้มาทำไมไม่ให้เขาดำเนินให้จบอะย้ายเขาออกทำไม
1: อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะฮะร้อยตำรวจเอกปิยรักษกุลเป็นประธานของคณะอนุที่36นะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญแหละอ่ะก็บังเอิญแหละแล้วเขาบังเอิญอีกแหละที่ก็เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งที่เดิมจะประชุม
2: วันกี่วันเนี้ย
1: ในไม่กี่วันนี้วัน2วันนี้แหละเรื่องนี้จะประชุมแล้วนะฮะอั้งยี่ฟอกเงินสว.กำลังจะประชุมแล้วนะฮะเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดเลยนะตอนนี้จบแค่นี้แหละอยากพูดแค่นี้แหละจบแล้วบังเอิญบังเอิญทั้งนั้น
2: ประเทศนี้นี่บังเอิญบ่อย
1: บังเอิญ
2: บังเอิญไปเจอกันบนเครื่องบินจนอเมริกาสงสัยอย่างเงี้ย อะไรก็ไม่รู
1: ้
2: คือ มันมีความบังเอิญเกิดขึ้นได้หลายเรื่องเนาะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นอย่างเราบังเอิญนี่มันดูผิดไปหมดเลย ทำไมอ่ะ
1: อ่ะมาน้องเนเน
2: ่น้องเนเน่เมื่อวานคุณดูป่ะ
1: ผม
2: ดูว่าไม่ใช่โชว์ที่2ใช่ไหม
1: เออไปโชว์ที่7มั้งใช่ไหม
2: โชว์หลังๆอ่
1: ะ
2: แต่แบบอีกนิดเดียวอ้อมว่าเขาน่าจะเป็นลูกบุญธรรมโฮเนี่ยละตาคนนั้นละ
1: ข่าวน้องเนเน่อยู่เบอร์อะไรอ่ะ
2: ข่าวน้องเนเน่อยู่นะ
1: เมื่อกี้เจอแล้วทหาร
2: เบอร์บี
1: เบอร์บี
2: เบอร์บี
1: เบอร์บีโอเคโอเคอ่ะก็ผมคิดว่าเราน่าจะได้ดูกันนะก็ถึงมันจะไม่แน่ขนาดไม่ใช่แนวที่อ่านชอบเลยนะเพลงแบบเนี้ย
2: แต่ปฏิเสธไม่ได้
1: ผมยังรู้เลยว่าทำได้ดีอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วปฏิเสธไม่ได้
1: แล้วเนียนใช่หมายความว่ามันกลมกลืนมันกลมกล่อมไม่หนวกหูขนาดเขาวาร์กแล้วนะแล้วก็ยังวาร์กได้ดีวาร์กได้แบบวาร์กคอนโทรลได้แบบ
2: สมูทนะตอนจังหวะนู้นนี่นั่นมันสมูทอะคือจริงน้อง16จริงอะลูกหนู
1: แต่งตัวก็ดีใช้เวทีก็ดี
2: คือแบบ
1: ตอนที่มั่นใจก็มั่นใจพอดีแล้วตอนที่ควร humble ก็ humble พอดี
2: อ๋อ
1: คือพอมันจะพอดีมันพอดีไปหมดนะ
2: พออะไรมันพอดีมันโอเคนี่คือเด็กอายุ16อ่ะ
1: คร
2: ับอ้อมว่าเขาคงเป็นแรงบันดาลใจได้อีกเยอะอ่ะพี่อ่านว่ามั้ยล่ะ
1: ใช่ก็ครั้งนี้เขาร้องเพลงที่ชื่อว่า Seven Nation Army ของ The White Stripe มั้ยหรือ Stripe ไม่แน่ใจว่ะนะฮะของแล้วก็เล่นกับวง The Warning แต่เขาบอกจริงๆแล้วเพลงที่ชื่อว่า Seven Nation Army จริงๆมันมาจากอะไรรู้ป่ะ
2: อะไร
1: มันมาจากคำว่า Salvation
2: Salvation
1: Army แต่บังเอิญว่าคนที่ร้องอ่ะเคยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการพูดมาก่อนเป็นคนพูดไม่ชัดเจ้าของเพลงในอดีตเนี่ยเป็นคนพูดไม่ชัดแต่เวลาเขาพูดว่า salvation มันเลยกลายเป็น seven nation แล้วมันเกิดจากการล้อเลียนกันนะอ้อมอ๋อ
2: เหรออันนี้ไม่รู้
1: เลยใช่มันเหมือนกับเป็นแบบเหมือนล้อตัวเองอะว่าเป็นคนพูดไม่ชัดอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนจาก salvation เป็น seven nation เงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นชื่อเพลงนี้มาเลย
2: อัน
1: นี้คือประวัติที่มาของเพลงนะฮ
2: ะ
1: ก็เขาแสดงที่ Pasadena Civic Auditorium ที่ Los Angeles สหรัฐอเมริกานะครับก็เดี๋ยววันนี้มีแสดงต่อ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมก็คือยังมีการแข่งต่ออีก
2: ยอดวิวเขาไปถึงนู่นอะเมื่อวานแป๊บเดียวอะยอดวิวเขาบอกใน TikTok อะสมมตินะสั้นๆอะขึ้นล้านกว่าในขณะที่ยอดวิวใน YouTube อะขึ้นไปครึ่งล้าน
1: อ
2: ่ะภายในเวลาสั้นแบบคือถามว่าน้องดูเป็นตัวตอนเราอ่ะตอนนี้เราพวกเราตัวเกรง
1: อ
2: ะแต่น้องเนี่ยเป็นตัวเต็ง
1: คือเราไม่ต้องถามหรอกว่าเราเชียร์ใคร
2: ใช่ตัวเราเกรงไปหมดแล้วเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่ต้องมีเหตุผลเช่นพร้อมลำเอียงอยู่แล้วซึ่งก็ไม่แปลกแต่ผมไม่ได้ดูทั้งหมดนะผมเลยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงเพราะคุณอย่าลืมว่ามันอยู่บนเวทีที่รวมสุดยอดทาเลนต์ของโลกนะฮะ
2: ในช่วงเวลานี้
1: ถ
2: ึ
1: งมันจะชื่ออเมริกาก็อตทาเลนต์ก็ตามมันแค่เป็นสเตจที่อเมริกาแต่คนบินไปที่นั่นกันหมดนะฮะ
2: ใส่ตรงใส่ตาดูดิ
1: เก่งนะอ้อม
2: แค่16เราทำอะไรอยู
1: ่จริงๆคือเมื่อก่อนตอนผมอยู่หน้ากล้องผมยังไม่กล้ามองกล้องเลยอ่ะ
2: เข้าใจทุกอย่าง
1: มันก็ผมจ้องกล้องไม่ได้อ่ะผมใช้เวลานาน
2: เวลามองกล้องมันต้องมองรูไหนอ่ะมองทะลุกล้องเข้าไปป่ะ
1: มอง
2: หรือมองเหนือ
1: จนมีคนบอกผมว่าเวลามองกล้องอ่ะคือมันไม่ได้เป็นกล้องแบบกล้องมือถืออะไรกันนะเมื่อก่อนมันเรากล้องใหญ่ๆไง
2: กล้องทีวีใช่ป่ะผมหมายถึงกล้องทีวีใช่ไหม
1: ถูกต้องผมหลบตาตลอดเวลาจนโดนด่าจนผู้กำกับบอกว่าเป็นอะไร
2: มันต้องมองทะลุเข้าไปหรือมองถ้าถ่ายแบบมันจะมองเหนือ
1: มัน
2: ก
1: ็
2: ได้หรือมองทะลุก็ได้
1: มันมองแล้วมันเขินนะจะแต่ว่าในที่สุดเขาพูดว่านั่นน่ะคือเหมือนเวลาอ่านคุยกับอ้อมอ่านเขามองตาอ้อมนึกออกป่ะแล้วเขาบอกว่าอย่าคิดว่าเป็นกล้องดินั่นคือตาคือ
2: มองให้มันทะลุถึงกัน
1: มันคือการดูเป็นเรื่องง่ายอ่ะแต่ตอนเขาไม่พูดอ่ะมันคิดไม่ได้นะ
2: เข้าใจ
1: ใส่พอตอนเขาพูดว่านั่นคือตาไงก็คิดว่ามันเป็นแบบเรากำลังจ้องตาคนที่เราคุยด้วยอยู
2: ่
1: ถ้าเราคุยด้วยแล้วมันเราไม่จ้องตาเขาเราไม่มองตาเขามัน1ไม่มีพลัง2มันไม่มีมารยาทนะ
2: ช่ใช่มันไม่มีการสบตากันพูดถึงมารยาทเดี๋ยวนะพูดถึงเนี่ยคุณอ้อมพูดเรื่องนี้ถูกใจมากอะไรเนี่ยอันนี้ข้ามไปก่อนเห็นน้องเนเน่ตกลงจะร่วมแสดงกับลิงคินพาร์คเหรอคือลิงคินพาร์คอะโชว์ปิด
1: ได้ยินว่าแต่ไม่รู้ว่าตกลงจะได้แสดงหรือเปล่าแต่ได้มีข่าวพูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่า
2: น้องจะได้ไปออกทัวร์กับลิงคินพาร์คไหม
1: เหมือนเขาเหมือนใครเหมือนน้องพูดมั้งว่าอยากแสดงแต่ไม่รู้ว่าในที่สุดจะได้แสดงหรือเปล่าหรือคอนเฟิร์มแล้วพี่อย่างไม่แน่ใจ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังก็ชมน้องเลยนี่ใช่ไหมนะเดี๋ยวนะ คุณผู้ฟังบอกว่าลูกอ่ะฟังพี่อั๋นพี่อ้อมเมื่อวานเขาพูดว่าฟังพี่กินเวฟทุกเช้าเมื่อวานบอกว่าข้าราชการไทยไม่เหลือคนดีให้พึ่งพาแล้วแม
1: ่ยังไม่ขนาดนั้นหรอก
2: มันยังมีคนดีอยู่ปะปนครับ
1: มันไม่มีอะไรแอบโซลูทหรอกจริงๆมันไม่มีอะไรแอบโซลูทหรอก
2: คือมันมีดีกับเสียปนกันอยู่ที่ว่าเราจะเจอใครแล้วเราก็จะช่วยกันทำยังไงให้คนดีนั้นยังคงยืนหยัดได้มีคนเห็นคุณค่าของเขาและไม่ล้มไปกับระบอบที่มีคนไม่ดีที่อยู่รายล้อมอะค่ะ
1: เราถึงต้องไม่ยอมแพ้ไงแล้วเวลาเราเห็นคนลุกขึ้นสู้คือลุกขึ้นยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องอะเราต้องเสริมแรงแล้วเราต้องให้กำลังใจคนเหล่านั้นมากมาก
2: คือการ
1: ผมว่ามันไม่ง่าย
2: ใช่การที่เราจะช่วยกันมันมีได้หลากหลายมิตินะโดยตัวเราเองด้วยเรายังคงจะต้องขึงขังและตั้งใจทำมันว่าให้เราไม่เบียดตัวเองไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งให้ได้มากที่สุดนะคะ
1: ครับผม
2: เนี่ยมีข่าวลงละ
1: อ๋อเหรอ
2: มีเพจลงละ
1: แต่มันเป็นเพจ
2: แต่เป็นรันเดียร์อเมริกา
1: เขาเขียนนะอ้าวยังไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะเขาเขียนว่าลุกเป็นไฟน้องเนเน่ยืนยันแล้วจะขึ้นโชว์พิเศษกับลิงคินพาร์คในวันประกาศผลก็คือวันนี้ใช่ไหมฮะ24กันยายนวันนี้24ป่ะ
2: ยัด8โมงเช้า
1: yes
2: โมงเช้าไทย
1: 8โมงเช้าไทยหรือว่า18นาฬิกาของแคลิฟอร์เนีย
2: ก็ลองติดตามดู
1: ครับ
2: โหแล้วถ้าน้องทัวร์กับลิงคินพาร์คนี
1: ่ก็เก๋ๆ
2: อายุ16อ่ะในขณะที่ตอนเราอายุ15ยังมาเป็นสาวลำวงอยู่เลยมาใส่กระโปรงมาป๊อปแบมตอนเด็กๆร้องเป็นปะ
1: เอาอันนี้ไงขึ้นแล้วขึ้นแล้วอเมริกาก็ท็อตเทเลนต์เนี่ยนะ
2: บิสวอร์นิ่งวอร์นิ่งเมื่อวานวงเมื่อวานค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแชม
2: เซชั่น
1: อันนี้เนี่ยอ๋อโอเค
2: อันนี้คือวงแบบมือกองเมื่อวานวอร์นิ่งก็เลยได้ว่าพอพูดถึง16คุณฟังก็บอกว่าอยากให้พูดถึงน้องที่เป็นนักปิงปับนักเทเบิลเทนนิสอายุ16ที่ตบมือ8ของโลกลงอ่ะ
1: ของจีนป่ะ
2: ใช่อันนั้นก็อายุ16ยังแบบคือขอโทษนะถ้าพูดก็คือยังไม่โตเต็มวัยอ่ะถ้าโตแล้วกล้ามเนื้อแล้วแบบฝึกอีกอ่ะอายุ16ตบลงอ่ะ
1: น้องชื่อนอตันนะครับก็ชื่นชมเด็กด้านหนึ่งนะฮะน้องนอตันอายุ16นะครับเขาใช้คำว่าหักปากกาเซียนโค่นมือหนึ่งอดีตมือหนึ่งของโลกปิงปองทีมชายเอเชียนเกมนะครับก็ยินดีด้วยกับน้องนอตันทิตพัฒน์ปรีชายานดาวรุ่งพุ่งแรงทีมชาติอายุ16จริงๆน้องอ่ะเป็นมือ275ของโลกแต่ปรากฏว่าช็อกวงการเทเบิลเทนนิสโค่นหลินซือตงมือ8ของโลกชาวจีนเป็นอดีตมือ1ของโลกด้วย3ต่อ2เกมนะครับ
2: อายุ16พ่อเอ้ยบอกแล้วอายุ15เลยยังเป็นสาวลำวงอยู
1: ่
2: นะคะเพราะฉะนั้นสรุปกันสักนิดนึงค่ะตอนนี้ก็คือแน่นอนอันดับ1ยังคงเป็นจีนอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ
1: ครับ
2: จำนวนเหรียญที่เปลี่ยนคือถ้าเอาเหรียญทองจีนจะ47อันดับ2ญี่ปุ่นจะ15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองนะคะในขณะที่คาซัคสถานอันดับ4 7เหรียญทองประเทศไทยอันดับ5ได้มา5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงค่ะรวมทั้งหมดตอนนี้เรามีเหรียญอยู่ในกระเป๋าเราแน่นะ12เหรียญค่ะ
1: ครับตามมาที่ฮ่องกงกับมาเลเซียนะฮะ
2: ค่ะ
1: ฮ่องกงกับมาเลเซียถ้าเอาจำนวนเหรียญทองเนี่ยคือ3ทั้งคู่เลยก็ห่างจากเราแค่2เหรียญครับผม
2: แต่พี่อันคะเพิ่งเห็นคำว่าหมดเวลาค่ะ
1: ใช่ค่ะเราต้องเบรกแป๊บนึงค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะเราเบรกกันด้วยคุกกี้เดนมาร์นะครับ
2: ค่ะ
1: คุกกี้เดนมาร์ไม่ใช่แค่คุกกี้ครับแต่คือความอร่อยที่อยากส่งต่อนะฮะสัมผัสความหอมของเนยแล้วก็ไส้ผลไม้ที่อร่อยของเดนมาร์กคุกกี้ที่เติมความพิเศษให้ทุกช่วงเวลาของคุณได้ว่าจะเป็นของฝากของขวัญหรือว่าความสุขเล็กๆกับตัวเองก็ลงตัวครับคุกกี้เดนมาร์กอร่อยได้ที่ไหนบ้างวันนี้นะครับเดนมาร์กแยกสีมาให้เลยนะฮะมุงมาเลยจะมุงมาเพราะเรารวมพิกัดความอร่อยของเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้มาให้แล้วนะฮะ3รสชาติสุดอร่อยครับแต่ละรสชาติมีความพิเศษแตกต่างกันนะครับเริ่มที่ 7-Eleven พบกับรสสตรอเบอรี
3: ่หอมหวานอมเปรี้ยว
1: ไส้ผลไม้เข้มข้นครับอร่อยลงตัวกินเพลินได้ทุกเวลาและพิเศษสุดๆเลยสำหรับสายลูกพรุนรสลูกพรุนมีจำหน่ายอันนี้เฉพาะที่ 7-Eleven เท่านั้นใครเป็นแฟนลูกพรุนต้องรีบไปหามาทานกันนะครับแล้วก็สำหรับโลตัสครับก็พร้อมเสิร์ฟนะครับทั้งรสสตรอเบอรี่นะครับหอมหวานอมเปรี้ยวไส้ผลไม้เข้มข้นอร่อยลงตัวเพลินได้ทุกเวลานะครับส่วนสายสดชื่นมีนี่ฮะ
2: อะไรฮะ
1: รสส้มยูสุ
2: โอ้แค่ฟังก็สดชื่นแล้ว
1: สดชื่นรสเปรี้ยวหวานแบบยูสุนะครับกินแล้วได้ฟิลสดใสสดๆไปเลยนะครับรสส้มยูสุมีจำหน่ายเฉพาะที่โลตัสเท่านั้นเห็นไหมสนุกดีเนาะเขาทำเอ็กซ์คลูซีฟแต่ละที่อ่ะอยากกินเธอก็ต้องไปตามล่านิดหนึ่งทำให้มันเป็นมีวิชั่นหน่อยรู้พิกัดกันแล้วไปตามหารถโปรดของเดนมาร์กกันได้เลยนะครับเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้มีจำหน่ายที่ 7-Eleven โลตัสร้านค้าชั้นนำทั่วไป It's not just a cookie It's Denmark
2: Yeah
1: โดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
2: นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอย่ายอมแพ้วันนี้เพลงไม่มาค่ะคุณอ้อมหมายถึงเพลงใคร
1: ทำไมอ่ะ
2: เพลงไหนอ่ะ
1: คืออะไรแปลว่า
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: วันนี้เพลงไม่มา
2: คุณฟังบอกว่าตอน16เราก็ไม่ใช่น้อยเราไปขึ้นโลกดนตรีนะเราอ
1: ่ะอ๋อเหรออ๋อจริงป่ะ
2: 16โลกดนตรีจริง
1: อ้าวเธอก็เก่งมาก
2: เหรอ
1: ใช่สิ
2: ฉันไปผิดวันฉันคิดว่าฉันไปผิดวันเธอรู้ป่ะ
1: คืออะไร
2: โลกดนตรีมันเล่นมานะ
1: วันอาทิตย์เที่ยง
2: ใช่แล้วนัดซ้อมวันเสาร์แต่พอฉันไปวันเสาร์กับเพื่อนอ่ะคนล้นออกมาไง
1: อ๋อวันซ
2: ้
1: อม
2: ฉันก็เลย
1: คนแน่นคนแน่น
2: ล้นออกมาฉันก็เฮ้ยหันไปกับเพื่อนผิดวันแล้วไม่ผิดวันเหรอเขาเล่นแล้วเหรอปกติเราไม่เคยเล่นฮะแล้ววันนี้ฉันตื่นข้ามวัน
1: คนไหนที่ดังมากรอบซ้อมจะเหมือนรอบจริง
2: เออ
1: ก็วันนั้นเราคือลูกแก้วไงเธอเราคือลูกแก้ว
2: แต่วันนี้ฉันเป็นลูกกอกวันนี้ฉันเป็นลูกกอกอยู่นะคะคุณผู้ฟังใช้คำว่าอันอ้อมดีเจคู่บุญคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอยากให้อวยพรวันเกิดให้คุณลูกค่ะ
1: ไหนอ่ะ
2: ไอ้เมื่อกี้อยู่ในหน้าของแอปพลิเคชันนะคะเอทําฟังฟิงค่ะ
1: ว่าเอามันเกิดเปิ้ล
2: มันเกิดเปิ้ลเองไม่ใช่มีพี่อันเป็นไอดอลพี่อันบีเวอร์ค่ะพี่อันบีเวอร์บอก
1: โอเคครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะน้องเปิ้ลขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฟังทุกวันเลย
2: ค่ะมีความสุขเยอะๆนะคะและเราจะมีความสุขไปด้วยกันค่ะถ้าเราใช้สิ่งนี้ครบข้าวโอ๊ตหุงแมคแกรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิด
1: ครับหุงเลยครับ
2: แลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดอันนี้อยากกินมากเลยแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวช่วงนี้ทำไมเราไม่ได้ชิมไรทิปเลย
1: ถ้าพูดขนาดนี้เดี๋ยวก็มาแล้วล่ะฮะ
2: มันมันเพลินปากมากเลยนะ
1: ถู
2: มันเพลินมากเลย
1: อยากรู้เพลินไงไปลองหานะฮะทั้งหมดเหล่านี้ที่เราบอกไว
2: ้ใช่
1: ค่ะอ่ะเบรกแป๊บนึงค่ะ
0: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมคกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0%
3: กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูง
4: น้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนนายหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.จึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่ Green Industry พลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอ.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
4: Green Morning Show
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: อ่ะกลับมาคุยกันต่อครับ
6: คุณผู้ฟังถามว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่คะเพิ่งเข้ามา
5: เอ็นดูอ่ะทำไมมาสายละเธอ
6: นี่มันถามเพื่อนเหรอเนาะ
5: ครับ
6: เราคุยเรื่องอะไรกันไปบ้างเราต้องรีแคปไหมรีแคปไม่ได้ละเราเยอะไปหมด
5: มากเลย
6: เนี่ยเมื่อวานดีเจพียูบอกว่าอยากลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพและจะชวนพี่อั๋นไปด้วยเพื่อช่วยกันสร้างให้กทมสวยงาม
5: เออผมก็ผมว่าแบบหลายเรื่องมันก็ดีขึ้นนะแต่ก็แบบหลายจุดก็อยากให้สวยงามจริงๆเนี่ยมันคงไม่ง่ายหรอกเอาแค่จะเปลี่ยนรถเป็น EV ยังยากเลยรถขยะอะไรเงี้ย
6: ไม่รู้ละคือไอ้สวยก็เรื่องนึงอ่ะเอาใช้การได้ก็อีกเรื่อง
5: แต่มันต้องสวยด้วยฮะจริง
6: ใช่ไหมมันก็ขอให้ความสะดวกมันมาความถูกต้องมันยังอยู
5: ่แต่ผมว่าเสาไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งนะ
6: กินนารีไหม
5: ไม่เอา
6: เขาไม่อยากได้กินนารีอ
5: ่ะไม่น่าเกลียด
6: ทำไมเธอ
5: พูดตรงๆเลยฉันพูดตรงๆสำหรับผม
6: ทำไมเธอไปว่าเขา
5: ผมคอนซีเดอร์ว่ามันน่าเกลียด
6: แล้วถ้ามันอยู่ทางเข้าวัดอ่ะ
5: ผมไม่เคยมองมันสวยเลยอ่ะ
6: เราเนี่ยเราอะ
5: ผมไม่มีปัญหากับกินนารีเข้าใจป่ะแต่มันออกแบบออกมามันน่าเกลียดอะ
6: อ่ะแล้วที่เป็นรูปเครื่องบินน่ะ
5: โอ้ยแล้วคือพอทำออกมาเสร็จทำทุกอย่างเสร็จปุ๊บมีแผ่นโซลาร์เซลล์อันเบลเริ่มเลยอยู่บนหัว
6: เขาเพราะว่านั่นไง
5: มันไม่เข้ากันเลย
6: เพราะกินนารีไม่ควรโดนแดดไงเขาก็ต้องบัง
5: มันไม่เข้ากันเลยอ้อม
6: กินนารีต้องอยู่ในร่ม
5: บางครั้งสิ่งที่สวยคือสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องมองเห็นนะเข้าใจป่ะ
6: เข้าใจ
5: คือคุณทำเสาไฟให้สว่างแต่ไม่มีเสาได้ไหมล่ะอ่ะผมว่าอย่างนี้เจ๋งกว่าอีก
6: เดี๋ยวไม่มีหลักฐานว่าทำงาน
5: เธอไปเดินฟอเรนซ์สิสว่างทั้งเมืองไม่ต้องมีเสาไฟเลย
6: อันนั้นก็ไม่เถียง
5: แล้วเธอไปดูแสงไฟที่เขาใช้ในเมืองสิ
6: อันนั้นก็ไม่ติด
5: ยังก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์น่ะเดินไปในเมืองไม่มีเสาไฟ
6: ไลติ้งก็ดีเนาะ
5: เออทำไมไม่คิดอะไรแบบนี้บ้างล่ะก็อย่างอื่นมันสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปเพิ่มอิเลเมนต์
6: เพราะเราไม่ได้ไปดูงานที่ฟอเรนซ์เปล่า
5: ไม่ต้อง
6: แล้วไม่ได้ไปดูงานที่ฟอร์เรนต์หรือเปล่า
5: ไม่จำเป็นค่ะ
6: แล้วเราไปดูที่ไหนมันออกมาเป็นรูปนั้นน่ะ
5: ฉันไม่รู้แต่ถ้าใครตามรายการไม่ไหวจะเที่ยวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะชวนไปดูสิ่งที่สวยงามของแต่ละเมืองตลอดเวลาโดยไม่ได้ตั้งใจนะเดินแบบของหลายประเทศซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นด้วยซ้ำนะฮะของฝั่งยุโรปหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไปหลายๆเมืองซึ่งเป็นเมืองสวยๆแล้วเขาใช้ชีวิตแบบปกติอะไรนะรางรถไฟเขายังปูหญ้าเลยอ้อมเขาปูหญ้าเลยคือมันเขียวชะอุ่มเป็นรางรถไฟแบบเนียนปิ๊บเลยเหมือนสามกอล์ฟแล้วมีรางรถไฟอยู
6: ่ดีเน
5: า
6: ะ
5: ปราสาทที่อยู่บนภูเขาสูงที่มีแทรมหรือว่ารถไฟ
6: ขึ้
5: นหรือบางที่รถรางหรือบางที่เขาทำบันไดเลื่อนเนี่ยเขายังทำแบบเจาะเข้าไปในภูเขาแล้วให้มีหินธรรมชาติของภูเขาบังอยู่เลยแล้วเวลาคุณมองผิวเผินคุณไม่เห็นแต่คุณทำให้การท่องเที่ยวมันเป็นการท่องเที่ยว for all แมนคายเข้าใจว่า
6: เข้าใจ
5: ทุกคนคนที่เดินไม่สะดวกคนทุกอายุสามารถขึ้นถึงได้อันนี้ดิเรียกว่าความเจริญไม่ใช่ว่าปักเสาเข้าไปห่างไปทุกๆ5เมตรเลยจะรวยมากใช้งบเยอะ
6: แต่ถ้าคนที่เขาใช้งานตรงนั้นเขาชอบเราก็ว่าไม่ได
5: ้ผมว่าไม่มีใครชอบหรอกแต่คนทำงบ
6: ไม่คนที่นั่นเขาชอบว่ามันสว่างดี
5: หรือก็ลองเอาความสว่างที่มันไม่จำเป็นต้องมีเสาเยอะขนาดนี้ควรเอาเสาออกไม่ใช่เอาเสาเพิ่มแล้วคืนพื้นที่บาทวิถีหรือคืนพื้นที่ถนน
6: แต่ถนนนะครูค่ะเห็นใช่ป่ะถนนนะครูค่ะแต่เสาอะ
5: ยังไม่ทำถนนเลยแต่เสาข้างบนมีโซลาร์เซลล์แล้วก็ติดถี่ยิบเลยอะ
6: เราต้องมาก่อนความสว่างต้องส่งสว่างก่อนแสงต้องมาก่อนสิ
5: แต่ทำไมทีรถไฟความเร็วสูงบอกให้ลุกลามหมดประเทศก่อนล่ะ
6: อันนี้ก็คนละคนตอบอันนี้ก็ไม่รู้แต่คุณผู้ฟังถามว่าต้องไปเลือกไหมประกันสังคมเนี่ย
5: ต้องครับวันอาทิตย์นี้
6: จะโกงกันไหมเนี่ยคุณผู้ฟังตั้งคำถามว่าจะโกงกันไหม
5: ก็คือมันตอบไม่ได้หรอกฮะแต่ว่าสามารถตั้งสมมติฐานนั้นไว้ได้แล้วก็ถ้าเรามีสมมติฐานว่าจะโกงกันไหมนะฮะยิ่งเราไปเยอะก็จะยิ่งโกงได้ยากใช่ไหมล่ะ
6: ใช่
5: เพราะฉะนั้นนะครับขอร้องนะฮะไปกันนะครับสำหรับเรื่องของการประกันสังคม อยู่ไหนเนี่ยฉันหาไม่เจออีกละ
6: ระหว่างที่พี่อันหาก็ต้องขออ่านข้อความคุณผู้ฟังก่อนนะคะจากคนที่อยู่ในพื้นที่ของเสาไฟฟ้ากินนารีค่ะ
5: ค่ะ
6: ส่งมาว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยและไม่ได้รู้สึกดีกับงบประมาณที่เอาไปใช้เข้าใจให้ถูกต้องนะคะดีเจทั้งสองแสดงว่าเวลาคนไปถูกสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์คนที่ไม่พอใจ
5: เขาคงเลือกไปบ้างแล้ว
6: เขาก็เลือกสัมภาษณ์คนที่พอใจไปอ่ะเนาะบางคนก็ตั้งสมมติฐานว่าที่ไฟเป็นกินนารีก็อย่างที่พี่อ้อมบอกกันเนาะสงสัยไปดูงานป่าหิมพานต
5: ์ แต่เรื่องของเสากินนารีนะฮะเสาไฟนะฮะศาลอาญาคดีทุจริตนะครับล่าสุดมีการสั่งถอนประกันนะครับ
6: ประกันใคร
5: คะคุณทรงชัยนกขมิ้นคือผมอ่านแล้วผมก็งงนะคุณลองเราลองฟังกันดูนะฮะวันนี้23กันยายนที่ศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค1ศาลนัดฟังคำสั่งกรณีปล่อยตัวชั่วคราวอันนี้เป็นไปในทางที่สำหรับผมพอใจส่วนตัวนะครับคือตอนแรกเขาจะปล่อยตัวชั่วคราวสุดท้ายเขาไม่ปล่อย
6: uh-huh.
5: นะครับแต่คุณลองดูนะฮะ uh-huh. อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะชื่อทรงชัยนกขมิ้น
6: น่ารักจัง
5: เป็นอดีตนะ uh-huh. เป็นจำเลยที่หนึ่งในคดีนี้
6: okay.
5: นะครับก็ทางอัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องคุณทรงชัยกับพวก14คนคดีทุจริตโครงการเสาไฟฟ้ากินนารี
6: จ้ะ
5: uh-huh. โอเคนะครับหลังจากนั้นพอถูกถอนไปนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ทรงชัยพ้นตำแหน่งเนื่องจากมีคดีอาญานะครับคนที่เลือกเข้ามาแทนใหม่นะครับคนเมื่อสักครู่นี้ชื่อทรงชัยนกขมิ้นนะฮะก็เลยเลือกใหม่นะฮะเพราะว่าต้องหาคนใหม่มาแทนได้คนใหม่ชื่ออะไรด้วย
6: อะไร
5: อภิชาตินกขมิ้น
6: ทำไมนามสกุลเขาเหมือนกัน
5: น
6: ะ
5: นั่นน่ะสิ
6: บังเอิญเหรอ
5: ไม่บังเอิญหรอกมั้งก็เขาลงโอเคนะครับซึ่งตอนนี้คุณอภิชาตินกขมิ้นเป็นอะไรเป็นจำเลยด้วยแล้วเป็นจำเลยที่11ต่อ
6: โอเค
5: นะครับอ่ะก็เลยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
6: ่โอเค
5: ก็เลยต้องให้รองนายกเมืองขึ้นมารักษาราชการแทนรองนายกเมืองที่ขึ้นมารักษาราชการแทนชื่ออ
6: ะไร
5: นายจตุรนต์นกขมิ้น
6: ทำไมเขาดูเป็นครอบครัวจังอะ นกครอบครัวนกขมิ้นอะแต่มันเหมือนหนังหรือเหมือนเพลงอะเธอถึงบอกว่ามันเหมือนเป็นครอบครัว
5: นกขมิ้นจังหวัดเลยเหรอ
6: ก็จังหรือเขาอันนั้น
5: ฉันอ่านข่าวแล้วฉันงงมากเลยฉันแบบเดี๋ยวนะฉันขอเรียงลำดับใหม่ก่อนว่าฉันอ่านอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อโอเคบังเอิญแหละ
6: มากอ่ะศาลพิเคราะห์ในชั้นตรวจพยานหลักฐานระบุพยานถึง432อันดับ
5: อ่ะแล้วถูกสั่งว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ล่าสุดเข้าประชุมเข้าประชุมอบต.เธอเข้าไปเองบอกว่าก็แบบเป็นคนมีประสบการณ์เลยเข้าไปช่วยเฉยศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวแล้วให้กลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำใหม่เพราะบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยสามารถเข้าไปกวนพยานแล้วก็เรื่องของหลักฐานได
6: ้มันได้ดิ
5: ก็ทำอยู่ก็ชัวร์สิอย่างเงี้ยชัดเจนไอ้อย่างเงี้ยถ้ามีพฤติการแบบนี้ควรไม่ให้ประกันผมเห็นด้วยแต่พฤติการอื่นๆที่ยังไม่อะไรเนี้ยควรให้ประกันค่ะ
6: แต่ไม่ถึงว่าเฉพาะทรงชัยนกขมิ้นหรือนกขมิ้นทั้งยวง
5: อันคิดว่าเฉพาะทรงชัยนะฮะ
6: แล้วนกขมิ้นอื่นอ่ะ
5: นกขมิ้นอื่นก็
6: บินไปกับหลักฐานได้ไหม
5: อันนี้ก็ไม่ทราบแล้วแต่หลักฐานมันจะไปถึงกันนะ
6: สมมติบินเข้าห้องประชุมได้ไหมนกขมิ้นอื่น
5: อ้าวก็ตอนนี้คนที่มาแทนอยู่ก็ขมิ้นไง
6: ก็เนี่ยนกขมิ้นเอ้ยอย่างเงี้ย
5: ก็ไม่รู้ว่าก็นี่ไงถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและคิดว่าหากคุณคิดว่ามันมีความเสี่ยงว่าจะมีการไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งการที่คนไปใช้สิทธิ์ให้เยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะก ็จะทำให้มันยากขึ้น
6: แต่ก็ประเทศเราอ่ะหลายพื้นที่ก็นำสกุลส่งต่อนะคุณต้องเข้าใจ
5: ก็เข้าใจ
6: คุณต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งเป็นนกขมิ้นมีทั้งตระกูลนี้
5: คือการส่งต่อก็ไม่ได้ผิดนะฮะถ้าหากว่าเขาทำที่ดีแล้วเลือกมาอย่างถูกต้องอเมริกาก็มีจอร์จบุชกับจอร์จ W บุชไง
6: ใช่ไง
5: เขามีก็ถ้ามันโปร่งใสมันก็โอเค fine ผมไม่มีปัญหา
6: คุณด่าใครอยู
5: ่ fine
6: yeah
5: no no fine
6: โอเค no
5: มีตัว n e อยู่นะฮะไม่ใช่ fine
6: เราเนี่ยคุณฟังก็บอกว่านกขมิ้นเนี่ยเป็นร่างแยกของนกกินรีค่ะคุณฟังก็เลยถามอีกบางคนก็บอกว่าอันนี้เมืองหรือหลังนกคะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวช่วย
1: โอเคโอเคโอเคถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่เข้าเรื่องแล้วนะ
0: อ่ะซีเรียสเลย
1: โอเคทุกคนถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์มอห
0: อมอหอเลย
1: ถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ช่วงนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของรถ Volvo นะครับเพราะว่าหลังจากที่ Volvo Car ประเทศไทยเนี่ยเขาเสร็จสิ้นโครงการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า Volvo EX 30ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วนะครับ Volvo ก็อยากขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มอบความไว้วางใจติดตามและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดเลยฮะเขาเลยจัดงานนี้ครับและอยากชวนทุกคนมานะ Volvo Warehouse Mega Deal ครับเขาปรับราคาใหม่คุ้มกว่าเดิมเปิดคลังรถใหม่ให้ชมคันจริงกันไปเลยเปรียบเทียบกันไปเลยเห็นด้วยตาไปเลยสีภายนอกดีไซน์ภายในดูออปชันคันที่ชอบทดลองขับได้ทุกรุ่นเลยและยังมีรถผู้บริหารป้ายแดงไม่น้อยมาให้เลือกเป็นเจ้าของกันด้วยนะครับราคาดีมากเขาปรับราคาพิเศษรถใหม่เฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับรับข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีสกุลจริงๆนะครับพร้อมจัดเต็มด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายนะครับอย่างเช่นนะVolvo EX 90รถไฟฟ้า SUV ขนาด6แล้วก็7ที่นั่งปรับราคาจาก 4.29 ล้านบาทเป็น 3.49 ล้านบาทลดไปเกือบล้านแน่และยังฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยส่วน Volvo XC 60รถ Plug-in Hybrid SUV ปรับราคาจาก 3.39 ล้านบาทเป็น 2.79 ล้านบาทฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีแล้วก็โปรแกรมบำรุงรักษานานอีก5ปีนะฮะส่วน Volvo ES 90ครับรถไฟฟ้าซีดานฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีโปรแกรมบำรุงรักษานานถึง5ปีเลยนะฮะก็ลงทะเบียนออนไลน์ทดลองขับรถคันที่ชอบรุ่นที่ชอบได้เลยในงานนะครับและในงานนะฮะยังรับฟรีบัตรกำนันมูลค่า200บาทและรับเพิ่มอีก500บาทถ้าคุณจองรถในงานนะครับไปเจอกันที่คลังสินค้า Volvo ที่ถนนบางนาตราดกม23ในทุกสุดสัปดาห์รวมถึงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเดือนนี้เขาเริ่มกันมาตั้งแต่ศุกร์ที่11ถึง13กันยาและเดี๋ยวก็จะมีนี่แหละ25 26 27กันยาก็คือเนี่ยสุดสัปดาห์นี้นะฮะสามารถลงทะเบียนเข้างานได้ที่ Facebook Volvo Car Thailand นะแวะกันไปนะครับ
0: ผู้ฟังบอกว่าอ้อมมีพรุ่งนี้อีกวันนึงอ้อมลืมไปเลย
1: ใช่พรุ่งนี้มีวันศุกร์ฮะ
0: พรุ่งนี้วันศุกร์เหรอเนี่ยนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำแล้วจะนอนไหนเอ่ยจำได้ปะ
1: ฉันจำไม่ได้
0: เดี๋ยวฉันจะร้องให้ฟังแต่ตอนนี้ต้องไปแล้ว
1: ฉันนอนไม่หลับเลย
0: อีกคนนึงก็นอนไม่หลับอีกคนก็นกขมิ้น
1: โอเคขอบคุณผู้สนับสนุนครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเคี้ยว
0: เคี้ยวนะ
1: เอาใหม่ไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
0: ค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ
1: พรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ
2: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: อายุเพิ่มขึ้นไม่ว่านะแต่รอบเอวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่โอเลยนะหมอเพื่อนข้าวเนี่ยแค่มองก็อ้วนแล้วเดี๋ยวจะกินให้น้อยน้อยที่สุดเลยคาร์ดิโอให้หนักเลยดีไหมอ
3: ย่าเพิ่งอดค่ะพี่ด้าพอเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มเปลี่ยนแปลงร่วมกับมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงตามวัยไขมันอาจสะสมบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้นค่ะทางที่ดีควรทำคาร์ดิโอคู่กับเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันอย่ากินน้อยเกินไปนะคะเพราะอาจเสียกล้ามเนื้อได้เน้นไปที่โปรตีนผักลดหวานลดอาหารทอดนอนให้เพียงพอทำต่อเนื่องแบบนี้จะช่วยควบคุมรอบเอวที่เห็นผลระยะยาวกว่าค่ะ
5: เพื่อนเป็นหม
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
1: เคาน์เตอร์เพนครับชวนพวกเรานะครับอย่าลืมนะตั้งใจครับลองตั้งใจมองความปวดใหม่ว่ามันไม่ใช่อุปสรรคแต่คือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบที่ไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญนี้ฮะกลัวอะไรกับความปวดครับเราเขาก็ชวนเจฟซาเตอร์นะครับมาช่วยยืนยันกับเราว่านี่ไงบางเรื่องมันต้องแลกนะฮะเจฟซาเตอร์ครับเป็นตัวแทนคนรุ่น

0: ใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งงานดนตรีการแสดงผมว่าเขาทำได้ดีหมดเลยซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญครับเขาทุ่มเทเขาไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวล้าใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักออกกำลังกายซ้อมเต็มที่เตรียมตัวอย่างดีคอนเสิร์ตการแสดงมันเลยสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จครับและนี่คือพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของเคาน์เตอร์เพนเลยซึ่งเคาน์เตอร์เพนครับยืนยันว่าอยากจะพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้และเคาน์เตอร์เพนจะไปกำลังใจให้ทุกคนที่มุ่งมั่นทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนครับถ้าปวดก็แค่แปะ
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: Love your mama Love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love your mama I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอร์เซนันเดย์ช้าหลังน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช้ดีเวรมาสก้าคอนเทนนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะดิ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
5: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ File and File
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: Green News
9: โดย
10: กลับมาติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังไปหลัง Green News นะคะเริ่มมีผลบังคับใช้3พฤศจิกายนนี้นะคะที่เม็กซิโกค่ะมีรายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการบ้านเขานะคะประกาศจำกัดการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของนักเรียนระดับประถมและมัธยมทั่วประเทศเลยนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่เข้าเรียนไปจนถึงเลิกเรียนครอบคลุมโรงเรียนในระบบการศึกษาของรัฐทั่วประเทศเลยค่ะแต่ว่าโรงเรียนในระดับมัธยมปลายจะสามารถกำหนดข้อจำกัดการใช้อุปกรณ์ด้วยตัวเองนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้งานอย่างปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมสำหรับการศึกษาส่วนมหาวิทยาลัยนะคะก็จะได้รับการส่งเสริมให้สนับสนุนการใช้งานอย่างรับผิดชอบค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกนะคะเขาบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องสิทธิ์ของเด็กเยาวชนแล้วก็คนในวัยหนุ่มสาวพร้อมกับเป็นการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพจิตการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการโดยรวมด้วยนะคะซึ่งจริงแล้วมาตรการนี้เนี่ยเขามุ่งเสริมสร้างในเรื่องของสมาธิปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลแล้วก็ความสัมพันธ์ภายในชุมชนด้วยนะคะ
6: ค
10: ุณเธอเคยลองไหมแบบว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยก็คือแบบไม่ใช้สมาร์ทโฟนเลยอ่ะคุณผู้ฟังเคยทำแบบนี้หรือเปล่า
11: ไม
10: ่เธอคิดนิดนึงว่าเออฉันเคยลองไม่นะอะไรอย่างงี้ไหมล่ะตอบได้เลยเหรอว่าไม่
11: เพราะผมชอบดูข่าวสารข้อมูล
10: ชอบใส่ใจเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
11: ต้องดูอัปเดตนี่นั่น
10: แหม
11: ดูเรเน่ก็ต้องดูดูน้องเลยนะอะไรนิวตันเหรอเดี๋ยวนะลืมชื่
10: ออะ
11: น้องนักแบนักปิงปองอะ
10: นักปิงปองจำชื่อไม่ได้เหมือนกันรู้แต่ว่าน้องอายุ16
11: เก่งจังเลยอะเห็นคลิปแล้วว่าอู้เก่งจังนอตัน
10: นอตันน้องนอตัน
11: นอตันนอเตียนอ๋อนอเตียนเหรอหันไปเจอคำนี้พอด
10: ีเขาบอกอยู่นอตันจะไปนอเตียนอะไร
11: หันไปเจอคำนี้พอดีเขาบอกว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม
10: ่เธออย่าไปพูด
11: เจอเขาว่าไม่เนียนเป็นนอตนอเตียนเลย
10: ฉันจำไม่ทักละ
11: คุณฟังโอ้ฟังจับ
10: อุตส่าห์ไปทำเนียนๆแล้วนู่นนี่เขายังแสดงไม่เก่งเลยอะเธออะ
11: เขาจับเสียงหอบของผมได
10: ้อ๋อทีหลังเธอก็อย่าเพิ่งพูดสิเดี๋ยวฉันพูดเองแล้วเดี๋ยวฉันโยนให้
11: ก็หืดก็หอบ
10: เธอจะไปรีบเปิดไมค์พูดทำไมแล้วก็นั่งแป๊บนึงแล้วก็ค่อยๆสูดลมหายใจว่
11: า
10: เบาๆ
11: วิ่งสวนกับพี่อั๋นเข้าไป
10: วิ่งหน้าตั้งเลยหรอ
11: แล้วจะชนพี่อั๋นแล้วไม่เกี
10: ่ยวเราอะเห็นไหมทุกอย่างเลยเร่งรีบไปหมด
11: เหนื่อยมีคนฟังเขาบอกว่าเขาเคยไปปฏิบัติธรรม10วัน
10: เออ10วัน
11: เขาก็จะโดนยึดมือถือไปอันนั้นงานก็เป็นอีกส่วนนึงนะที่แบบว่าอ่ะก็
10: คนทำได้เลยใช่ไหม10วันนี้คือปฏิบัติธรรมแบบครบทั้ง10วันแล้วไม่ทรมานใช่ไหม
11: ผมว่าเขาทรมานอะ
10: สองสามวันแรกแล้วว่าอาจจะมีทุรนทุรายเหมือนกันเนาะเออ
11: วันที่3คือแบบฉันจะไม่ไหวแล้วนะ
10: วันที่4ก็คือออกจากการปฏิบัติธรรม
11: ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย
10: บ้าเหรอเธอก็ต้องให้ครบปะล่ะ
11: ไม่ครบไม่ครบมันยากมากจริงนะ
10: เอ้ามันก็นิดนึงแหละมันเป็นการแบบว่าแบบฝึกตัวเองด้วยนะฝึกจิตฝึกใจฝึกอะไรอย่างเงี้ย
11: ฝึกความอดทน
10: ด้วยถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะทำได้มันก็เหมือนกับเป็นการแบบว่าบำบัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าเราอยู่กับมันทุกวันและทั้งวันบางคนทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะ
11: แต่บางทีถ้าเราไปคอนเซนเทรตอย่างอื่นก็จะละเว้นมันไปได้บ้าง
10: หรือแม้แต่บางคนน่ะนอนไปแล้วบางทีตื่นขึ้นมากลางดึกก็คือความมืดถือต้องมาดูอีกเออ
11: นี่ไงไปเที่ยวบนเขาสิให้ที่มันไม่มีสัญญาณอ่ะจะได้ทิ้งมันไปเลย
10: ไม่ไปตั้งแต่แรกดีกว่า
11: เพราะไม่มีสัญญาณปุ๊บโทรศัพท์มันก็ไร
10: อันดับแรกเลยที่ถามก่อนมีสัญญาณมือถือหรือเปล่า
11: เนี่ยนะเนี่ย
10: ถ้าไม่มีก็คือไม่ไปเออนะคะ
11: ลองดู
10: ก็ลองดูแล้วกันเนาะเผื่อว่ามันก็อันแต่ว่าอันนี้เขานักเรียนไงเขาก็อยากจะให้โฟกัสในเรื่องของการเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่น่าถึงขั้นว่ามีออฟฟิศไหนที่ห้ามใช้เนาะมึงก็ต้องใช้ในเรื่องของการ
11: ประกอบการทำงานอยู่แล้วอะ
10: เออแต่ว่าบางทีอะมันก็ดูรู้เนาะว่าแบบคนไหนทำงานคนไหนแบบว่า
11: ดูซีรีส์อ้าวคุณว่าปุ้มหรอ
10: เขาไม่ดูหรอจ้า
11: อุ้ยอุ้ยสายตาพี่คาดพี่ปิ๊งปลา
10: เรามีคดีอยู่นะเนียนอยู่นะจ้าปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับ Blue Plus นะคะแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์มอบโอกาสให้ทุกคนนะคะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับพอยต์1ล้านพอยต์คิดเป็นมูลค่าส่วนลด 200,000 บาทนะคะที่ปั๊มน้ำมันปตท.ร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนแล้วก็ร้านค้าในเครือ OR นะคะอย่างเช่น Fitch Auto Foul and Foul แล้วก็ Jiffy นะคะแค่คุณผู้ฟังโหลดแล้วก็สมัครแอป Blue Plus หรือสมาชิกปัจจุบันที่ใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet ก็รับสิทธิ์ลุ้นได้นะเริ่มมาตั้งแต่1กันยายน69แล้วจนถึง31ตุลาคม69ของรางวัลรวมทั้งสิ้น24รางวัลรวมมูลค่า 1,500,000 บาทนะคะโดยสามารถรับสิทธิ์ลุ้น1ล้านพอยต์ได้จาก3ช่องทางนะคะมีช่องทางนี้ก็คือสมัครสมาชิก Blue Plus ใหม่รับ1สิทธิ์ลุ้นค่ะหรือจะเป็นช่องทางนี้คะล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Blue Plus ครั้งแรกรับ1สิทธิ์ลุ้นแล้วก็อีก1ช่องทางใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet ที่ร้านค้าในเครือ OR ทุก200บาทรับ1สิทธิ์ลุ้นนะคะรับสิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์ต่อใบเสร็จจับรางวัลจำนวน24รางวัลรวมมูลค่า 1,500,000 บาทในวันที่18พฤศจิกายน69แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการประกาศรางวัลกันนะคะในวันที่25พฤศจิกายน69นะคะ Blue Plus ใช้ง่ายตรงใจและใช้ได้ทุกวันสะดวกง่ายและคุ้มกว่าด้วยนะอย่าพลาดสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดสูงสุดมูลค่า 200,000 บาทนะคะสมัครสมาชิก Blue Plus ได้เลยค่ะที่แอปพลิเคชัน Blue Plus เว็บไซต์ www.blueplus.com ปั๊มปตท. PTT Station แล้วก็ที่ร้านคาเฟ่ Amazon นะคะ
11: จัดไปนะครับสมาชิก Blue Plus ค่ะ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาท
1: 8โมงถึง11โมงครับอยู่กับพี่เป้ครับนะฮะบางวันก็จะแป๊บๆนู่นน่ะไปถึงบ่ายนะฮะนะครับก็วันนี้อาจจะเป็น5 hour ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังเพลงแรกพี่เป้ยังไม่วางเลยนะผมจะรอข้อความอยู่คุณผู้ฟังว่าเพลงแรกของผมเนี่ยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะตอนนี้ขอส่งข้อความบอกพี่เป้หน่อยแล้วกันนะฮะใครส่งมาถึงก่อนเปิดให้เลยด่วนๆเลยนะฮะพี่เป้จ๋าอวยพรวันเกิดเปิ้ลหน่อยนะคะวันนี้วันเกิดเปิ้ลอ่ะพี่เป้จำได้ไหมเปิ้ลที่เคยเอาขนมให้พี่เป้ไงไปเค้กกล้วยหอมไงคะจำได้ครับจำได้ครับที่ทำเองด้วยใช่ไหมอร่อยวันนี้วันเกิดอวยพรให้หน่อยค่ะอันนี้ของคุณปวีณานะครับเมื่อเกิดวันเดียวกันกับคุณเปิ้ลด้วยอายุ34ปีเป็นครั้งแรกค่ะ เป็นครั้งแรกด้วยนะ30ปุ๊บปวดเข่าปั๊บเลยโอ้โหนะฮะอ่ะก็ขอมีความสุขกันนะครับคุณฟังวันนี้น่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลายๆคนด้วยนะครับก็แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอให้แบบว่าคิดสิ่งใดสมหวังทำอะไรก็โอ้รับรื่นนะฮะรื่นปลื้มรื่นปลื้มมีอะไรก็แบบว่าไม่ติดของไม่ติดขัดใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญก็คือรวยเฮงเฮงกันไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับนะฮะข้อความส่งมากันรัวๆเลยนะครับเพลงแรกข้อความแรกที่ส่งมาแล้วนะครับเขาเลือกเพลงนี้ครับนึกถึงแอนในอัลบั้มโอแอนขึ้นมาครับคุณผู้ฟังแม่โลกยังหมุนจัดไป

จะว่าไปก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจเราได้ดีเหมือนกันนะฮะเพลงนี้โลกยังหมุนครับมันหมุนไปเรื่อยๆเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆ

ข้อความนี้บอกว่ากำลังนอนเรื่องงานพอดีเลยค่ะได้เพลงนี้มาโอ้หิวใจได้เลยค่ะพี่แป้งดีฮะดีแม่คนที่เลือกมานี่ดีดีเลยเนาะสุนิตาลีดีกุลบ้างครับฉันรู้

เป็น2เพลงแรกนะครับที่เปิดให้ฟังแล้วชีวิตมันต้องแข็งแกร่งนะคุณผู้ฟังเนาะมันต้องเดินหน้ามันต้องสู้มันต้องถึกมันต้องทนไว้นี่แหละชีวิตเนาะนี่แหละชีวิตอ่ะงั้นวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทของพี่เป้นะครับพร้อมแจกขอดูหน่อยระบายมาคุณผู้ฟังชีวิตของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอยากจะระบายเรื่องไหนได้เลยนะเรื่องคนใกล้ตัวเรื่องของตัวเองเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของสังคมในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของกีฬาเรื่องของการไปดูนั่นนี่แล้วรู้สึกอย่างไรอยากจะระบายเรื่องไหนส่งมาบอกพี่เป้แต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีแจกให้ครับไหนๆก็หนักแน่นกันมาแล้วนะฮะไปต่อเบิร์ดเสกบ้างเบิร์ดเสก

อยากระบายว่าเป็นแม่ลูกสองแล้วแต่ยังต้องมาอ่านหนังสือสอบทั้งชั้นประถมแล้วก็มัธยมใหม่อ่ะครับพี่เป้โหเห็นดูมากโอ้คุณแม่เข้าใจเลยสู้ๆนะแม่นะ

ข้อความนี้บอกว่าขอระบายเรื่องหัวหน้างานครับพี่เป้มีอะไรบอกตรงๆได้นะนี่พอเราบอกไปแล้วโอ้โหประเมินกลับมาหาว่าเราคิดลบบ้างแหละชอบแซะบ้างละคือหัวหน้าเนี่ยโอ้ยจับฉลากมาได้หรือยังไงคะตำแหน่งนี้งานก็ทำไม่เป็นรับคำสั่งมาก็ให้ลูกน้องทำโอ้ปัญหาคลาสสิกเนาะทำได้อย่างเดียวคือทำใจเนาะพวกเราเนาะบ่นเรื่องเงินเดือนได้ไหมคะเดือนกันยาเงินหมดแล้วครับพี่เป้ข้ามไปตุลาเลยได้ไหมเนี่ยหลากหลายเรื่องราวนะฮะส่งไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่เป้เราต้องมาผู้โชคดีให้เรื่องบางเรื่องเก็บไว้มันก็เหนื่อยนะปล่อยออกมาบ้างระบายออกมาบ้างครับคุณผู้ฟังจะได้โล่งพี่เป้พร้อมเป็นถังขยะให้ระบายมาทิ้งมาเน่

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: หมอหมออย่าเสียงดังไปนะมีวิธีสังเกตตกขาวไหมอะว่าแบบไหนมันปกติ
1: กระซิบทำไมคะพี่ดาปกติตกขาวจะใสหรือว่าขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่คันค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวเทาหรือว่ามีกลิ่นคาวปลาคนเป็นก้อนหรือมีเลือดปนนอกรอบเดือนร่วมกับคันแสบเจ็บเวลาที่ปัสสาวะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอาจเกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียเสียสมดุลจะได้รักษาให้ตรงสาเหตุค่ะไม่ต้องเขินนะคะสังเกตตัวเองแบบนี้ดีแล้ว
2: เขินเลยอะหมอแค่ถามให้เพื่อนเฉยๆอะ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
7: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: ชีวา
1: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200

0: อย่าแบกไว้คนเดียวนะครับไม่รู้จะระบายให้ใครก็มาระบายให้กับเหล่าดีเจเราได้โดยเฉพาะพี่เป้นี่พร้อมยินดีนะฮะรับฟังเ นี่ยแค่ข้อความที่คุณส่งมาผมนั่งอ่านก็รับรู้ถึงปัญหาเนาะทุกคนมีปัญหาที่แตกต่างกันไปอ่ะคุณผู้ฟังก็แก้ไขกันไปเดินหน้าต่อไปลุยกันต่อไปอดทนกันต่อไป สู้กันต่อไปมันก็ต้องให้กำลังใจกันแบบนี้เนาะนะครับอันนี้บอกว่าชีวิตช่วงนี้มีความสุขไม่มีอะไรอึดอัดตันไม่มีอะไรอึดอัดตันใจปัญหาเข้ามาก็แก้ไขได้ครับแต่อยากตะโกนดังๆว่าดีใจสุดเลยที่เดือนนี้สามารถเคลียร์ภาระผ่อนรถหมดแล้วเรียบร้อยครับพี่ลงสุดๆครับเนี่ยโอ้ยินดีด้วยนะยินดีด้วยเบาใจไปอีกหนึ่งเปล่าเนาะในข้อความนี้นะครับเป็นครูมา20กว่าปีเงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นเลยครับพี่เป้อ๋อตายผู้บริหารเที่ยวต่างประเทศกันช้ำเลยแทบทุกปีครูเล็กครูน้อยอย่างเราเงินเดือนแทบไม่พอใช้พี่หนักหนาสาหัสอยู่ไม่น้อยนะครับก็เนาะเป็นระบบเนาะมันเป็นเรื่องของระบบนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็20กว่าปีแล้วเนาะมันก็ต้องมีขยับบ้างไหมอ่ะนะฮะก็ขอให้มันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้นะครับขอบ่นเรื่องป้าข้างบ้านได้มั้ยคะพี่เป้หนูเวลาออกไปข้างนอกนะป้าชอบมองหน้าเมื่อวานนี้ทนไม่ไหวแล้วค่ะมองหน้ามีอะไรป่ะคะ เดี๋ยวใจเย็นก่อนโอ้โหไม่ไหวขนาดนั้นเลยเหรอบางทีเราก็มองข้ามไปบ้างได้มั้ยอ่ะหมายถึงว่าเราก็ไม่ต้องไปแบบปะทะขนาดนี้เนาะอยากมองไปฉันสวยแหละฉันสวยมองไปลึกค่าอย่างงี้ได้มั้ยได้มั้ยเราจะไม่ต้องปะทะกันขนาดนี้นะฮะโอ้มีหลากหลายเรื่องราวมากนะฮะขอบคุณมากครับที่ส่งมาอย่างน้อยเดี๋ยวผมอาจจะอ่านออกอากาศได้ไม่หมดนะครับก็ขอให้แค่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ให้คุณได้ระบายนะฮะในใจออกมาแล้วก็มันจะได้โล่งๆบ้างปล่อยวางบ้างนะครับทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปบ้างนะฮะเบาใจลงไปบ้างนะครับแต่หนึ่งผู้โชคดีครับที่จะได้ไปได้แก่อันนี้ให้ระบายทางเสียงเลยนะฮะสวัสดีครับคุณเอครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เป้
0: สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นของคุณเอครับผมมาผมยินดีด้วยนะฮะคุณเอระบายอะไรมาครับเมื่อกี
1: ้อ๋อก็บอกว่าพอดีช่วงนี้พ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็เขาก็จะเหมือนเอาแต่ใจตัวเองแบบเขาเหมือนเราอธิบายอะไรไปเขาก็ไม่ได้ฟังเหตุผลน่ะแต่ก็เข้าใจนะว่ามันเป็นมาจากอาการที่เขาไม่สบาย
0: ครับ
1: แต่ว่าพอมันทำเขาเรียกอะไรดูแลมากๆมันเหนื่อยอ่ะ
0: เหนื่อยจริงเหนื่อยจริงผมเข้าใจ
1: แล้วก็สงสารแม่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ต้องอยู
0: ่
1: ช่วยดู24ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่ากลางวันเราไปทำงานใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะกลางคืนก็แม่ก็อยู่เพราะว่า
0: ก็ต้องดูแล
1: คือเคยก็คือสลับกับเขาตอนแรกๆอ่ะแต่พอสลับแล้วเราเองก็ไม่ได้แข็งแรงก็กลายเป็นว่าพอเราไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าเขาตื่นกลางคืนไงวันรุ่งขึ้นมันก็พักนึงอ่ะก็เป็นมีอาการบ้านหมุนตัวเองมีอาการบ้านหมุนไงก็ไปช่วยเขาไม่ได้ก็คือก็ช่วยได้ในระดับนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นหนักที่แม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกสงสารแม่รู้สึกว่าแม่อดทน
0: คือถ้าเรามีผู้ป่วยอัลไซเมอร์อยู่ในบ้านเนาะคนที่หนักสุดคือคนที่ดูแลครับเนาะมันจะหนักมากมากมากมากเข้าใจเลยนะครับก็คงต้องให้กำลังใจกันหนักๆเหมือนกันแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของการทุ่มเทเนาะเพื่อคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ขอบคุณแม่ค่ะเพราะว่าแม่เองก็ไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยเขาเคยผ่าตัดมาก่อนเราก็ร
0: ู้
1: สึกว่าแบบเราคือเขาเรียกอะไรอ่ะเราก็อยากช่วยแล้วเราก็ช่วยไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันยิ่งแย่เขาอีกอะไรเงี้ย
0: ก็ต้องแบบว่าพยายามเนาะดูแลกันและกันก็ดูแลสภาพจิตใจให้เข้มแข็งไปด้วยกันนะครับผมว่านะในส่วนของการช่วยเหลือบางทีมันก็ต้องแบบว่าอ่ะมันก็ต้องฮึบกันหน่อยนะฮะในวันไหนที่มันต้องช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเข้าใจนะมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะฮะในการที่เรามีผู้ป่วยอัลไซเมอร์อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยนะครับคือผู้ป่วยเขาก็หนักอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคนที่หนักกว่าก็คือคนที่ดูแลนี่แหละนะครับส่งใจให้กันและกันเนาะดูแลกันประคับประคองกันไปนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมาก
0: โอ้โหพูดไปก็น้ำตาจะไหลเข้าใจมากๆในสภาพเหตุการณ์ที่ต้องเจอนะครับต้องเข้มแข็งมากๆคุณเอ๋ปรบมือให้หนักๆแข็งแกร่งสู้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณเอ๋ด้วยนะฮะดูแลกันไปนะเต็มที่เนาะหนึ่งเพลงวันนี้ที่อยากจะฟังเพลงอะไรเอ่ย
1: เป็น I wanna be yours ของ V Violet ค่ะ
0: V Violet เนาะนะครับฟังแล้วก็ขอให้แข็งแรงแล้วก็สู้ต่อไปนะคุณเอนะมันหนักนะหนักจริงๆแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: ยินดีมากครับ
1: ขอบคุณนะพี่เป
0: ้ครับสู้ต่อไปเข้มแข็งเราต้องเข้มแข็งเราต้องเป็นแบบผู้ที่เข้มแข็งสุดๆนะครับที่จะให้ทั้งคุณแม่และคุณพ่อดูแลกันไปได้แบบนี้นะครับนะเต็มที่คุณเอขอมีความสุขมากๆนะฮะหลังจากนี้ไปก็แน่นอนละมันเป็นเรื่องของความหนักหนาสาหัสเข้ามาแต่เราก็ต้องหาความสุขให้กับตัวเราเองแล้วก็ให้กับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยนะครับในมุมหนึ่งนะครับยินดีมากๆครับวันนี้ได้ที่คุยกันนะครับเป็นพลังใจให้นะครับ
1: ขอบคุณมากพี่เป
0: ้ยินดีมากๆครับผมสิบเติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับวันนี้มอบให้เป็นกำลังใจไปด้วยเช่นกันจากบูทพลาสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์นะครับลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาททิปอัลทูมายรับบริการรถไซฟรีที่ทิปอินชัวร์ด้วยครับอยากจะบอกคุณเอ๋นะครับมีอีกหลากหลายข้อความนะครับที่ส่งมากอดคุณเอ๋หน่อยพี่เป้

0: อยากจะบอกคุณเอนะครับมีข้อความจากชาวกรีนเว็บส่งมาเป็นกำลังใจกันเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะ บางคนก็บอกว่าเข้าใจถึงความรู้สึกนะแต่ฝากบอกคุณเอด้วยว่าอย่าโทษตัวเองนะคะทำให้ดีที่สุดให้กำลังใจตัวเองเยอะๆชื่นชมตัวเองเยอะๆนะครับเราก็จะได้มีพลังแล้วก็มีแรงเนาะสู้ต่อไปนะครับพี่เป้เองก็มีเพื่อนไม่ใช่เพื่อนหรอกนะเป็นรุ่นพี่นะครับที่เขาก็มีการดูแลนะครับผู้ป่วยอัลไซเมอร์อยู่นะครับโอ้มันต้องใช้พลังมันต้องใช้ความทุ่มเททั้งชีวิตนะที่จะดูแลเขาให้ประคับประคองกันไปได้อยู่รอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหาจังหวะดีๆนะฮะเท่าที่ผมนั่งฟังแล้วก็นั่งคุยกับเขามานะฮะมันเป็นจังหวะชีวิตอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อจัดระบบจัดระเบียบนะฮะฟังเขาดีๆแล้วเราจะรู้ถึงความต้องการของเขาอะไรเงี้ยนะครับในบางจังหวะแล้วเราจะปรับตัวเข้าหาเขาได้ในส่วนหนึ่งนะครับลองดูเข้มแข็งเท่านั้นฮะเราต้องเข้มแข็งตั้งหลักดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปได้ด้วยความที่แบบสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ
1: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: คุณผู้ฟังสมัครหรือยังนี่เตือนแล้วนะสมัครเถอะดีมากนี่คือสมาชิกแชมเปี้ยนคลับนะฮะเมื่อเราไปสมัครปั๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะยืดอกเลยยืดอกเพราะว่ามันเปลี่ยนทุกยอดซื้อเป็นเรื่องราวของการสะสมคะแนนพอเราได้การสะสมคะแนนปั๊บเราก็เอาไปช็อปต่อได้อีกโอ้โหฟังมันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับสมัครเถอะนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับหอมนะหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้นะครับมันมีความคุ้มค่ามากๆแบบนี้นะครับเมื่อเราซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับเราจะได้คะแนนมาเราก็จะสะสมนะครับการซื้อผลิตภัณฑ์ของถุงขยะแชมเปี้ยนเนี่ยนะครับคุณสามารถซื้อได้ทุกรุ่นเลยนะฮะรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ก็ได้ก็สะสมคะแนนได้หมดเลยนะครับผ่านทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์นะครับของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Champion Bags Official Shop นะครับใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok ด้วยรวมไปถึงนะครับช่องทางของ Champion เองที่ www.championbags.com หรือสั่งซื้อผ่านทาง LINE OA นะครับของถุงขยะ Champion แอด LINE ด่วนเลยที่ @championbags back me s นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสมัครสมาชิกปุ๊บนะฮะเป็นสมาชิกใหม่รับทันที200คะแนนเห็นไหมได้คะแนนแล้วนะแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทและเมื่อคุณไปช็อปนะฮะทุกๆยอดซื้อ

0: หอมดีเหนียวน่าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
1: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนล่ะเนี่ย
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบาย

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
3: ่ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: มาจะเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอแต่พี่ได้วันไหนอ๋อ
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาราใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกลิ่นหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพย์

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
1: เน่เน่เน่เน่เน่เน่เน่ต้องเจียนเน่นี่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ย
2: ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: ประกาศผลยัง
2: ยังเราแป๊บนึง
1: เน่เน่เน่เน่หุยผมเห็นภาพที่เขาไปยืนถ่ายอยู่กับลิงกี้พาร์คอะแสดงว่าเขาต้องขึ้นโชว์แน่นอนใช่ไหม
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ทำไมคุณไม่รู้อะไรสักเรื่องเลยล่ะ
2: เอ้าก็ใครจะไปรู้ทุกเรื่องเหมือนเธอล่ะ
1: เดี๋ยวๆฉันถามอยู่นี่ฉันไม่รู
2: ้อ๋อเหรอเอาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไง
1: ไม่ได้สิคุณไปหาคำตอบให้ฉันดุ่มนี้
2: ทำไมฉันต้องไปถามตอบไปเธอด้วยล่ะ
1: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจไง
2: ใครก็รู
1: ้เฮ้ยมันต้องขัดกันหน่อยสิม
2: ัน
1: ไม่ใช่ไป
2: ออตามไงอ่ะฉันต้องพูดยังไงอ่ะสมมติอ่ะฉันเป็นคนเอาแต่ใจไงฉันต้องพูดยังไงต่อ
1: ก็ต้องบอกว่าไม่จริง
2: ลองดูใหม
1: ่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
2: อะเทคแปด
1: ไม่เอาแล้วโอ้ยเนี่ยเคิร์มไปหมดแล้วเน
2: ี่
1: ย
2: เอาเหรอ
1: แล้วสรุปแล้วเนี่ยยังไงอ่ะ
2: รอแป๊บหนึ่งสิ
1: เป็นเร่งทาง
2: เราอะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกมาเยอะแล้วเราต้องรอให้เป็นนะเป้นะ
1: เป็นเร่งทางนู้นให้รีบๆหน่อยได้ไหม
2: เป้ไม่ได้อายุ18-19นะ
1: ประกาศเดี๋ยวนี้อย่างงี้ได้ไหม
2: ใจเย็นๆเดี๋ยวรู้ผลเดี๋ยวทุกคนก็นะ
1: ผมมั่นใจ
2: มั่นใจว่า
1: โอ้โหประกาศมาต้องแบบคุณดูแค่แบบว่าใน YouTube ดิพุ่งหลักไปนู่นนะทะลุไป7ล้านไป
2: จ้าอะไรเงี้ยก็เห็นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่า
1: ของคนอื่นอยู่แถวๆหลักแสนเองของเราพุ่งไปขนาดเนี้ยมันต้องเป็นแบบว่ามหากาพย
2: ์คนลุกอ่ะ
1: คนลุกเน
2: า
1: ะ
2: ตั้งแต่ดูน้องเมื่อวานแล้วอะ
1: ตื่นเต้นอะตื่นเต้นแทนน้องจังเลย
2: แต่ตอนนี้ฉันก็คนลุกเหมือนกันนะ
1: จะเข้าห้องน้ำหรอถ้าอ่านกันเธอรีบอ่านเลย
2: มัน9โมงกว่าละ
1: น่ากลัวมากอะ
2: มันน่ากลัวอะไรมันเป็นธรรมชาติเป็นเวลาของฉันด้วย
1: รีบเลยเชิญเชิญ
2: เนี่ยเธอชวนฉันคุยไปนู่นไปนี
1: ่ไม่ชวนแล้วเชิญ
2: โอเคอันนี้ก็คงจะต้องวับไปใช้บริการกันซะบ้างซะหน่อยละล่ะย
1: ัง
2: ไม่เคยไปใช้บริการเลยอะมอเตอร์เวย์ M6 รู้ฟังไปใช้กันบ้างยังอะ
1: ยังขึ้นแต่ M82
2: อ๋อเหรอ
1: ลูกคลื่นเชียนึกว่าวิ่งอยู่บนทะเล
2: จริงปะเนี่ย
1: จริง
2: อ๋อเหรอเธอไปวิ่งตรงทางเขายังไม่เสร็จเป้า
1: เธอเขาเปิดให้ใช้แล้วแล้วไอ้ตรง
2: มันอาจจะมีบางส่วนไงที่ยังสร้างไม่เสร็จหรือเปล่าเธอแวบเข้าไปวิ่งหรือเปล่า
1: ถนนมีหลายสีด้วยตื่นเต้นยังเลยขับไปเปลี่ยนสีละขับไปอีกนิดเอ้าเปลี่ยนสีอีกละ
2: อ๋อเหรอ
1: น่าจะเป็นเราก็เลยคิดในใจอ๋อสีนี้น่าอีกหนึ่งผู้รับเหมาอ๋อพอเปลี่ยนอีกสีนึง
2: อ๋อนี
1: ่น่าอีกหนึ่งผู้รับเหมา
2: แล้ว M6 นี่ไม่รู้ยังไงยังไม่เคยไปใช้
1: M82
2: ยังไม่ได้ไปใช้เลยนะกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแล้วก็สำนักอำนวยความปลอดภัยเขาก็มีการสรุปกันนะคะปริมาณจราจรภาพรวมบนเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาระหว่างวันที่18-20กันยายนที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่5ที่เขาเปิดทดลองให้บริการนะคะเขาบอกว่าช่วงบางปะอินหินกองมีปริมาณจราจรรวมเลยนะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการถึง 38% ก็คือ15,000กว่าคันนะคะก็บอกว่าช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข1หรือว่าถนนพหลโยธินได้ 24% นะคะส่วนช่วงหินกองปากช่องมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเหมือนกันถึง 32% รวมแล้ว 80,000 กว่าคันก็ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนมิตรภาพได้ 30% นะคะแล้วก็ช่วงปากช่องนครราชสีมามีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น 9% รวม 75,000 กว่าคันก็ช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนมิตรภาพได้ 39% นะคะซึ่งมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยช่วงที่เปิดทดลองให้บริการยังอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งระบบในบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดให้ใช้เส้นทางได้ก็เฉพาะรถยนต์4ล้อจำกัดความเร็วด้วยนะไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็ถามข้อมูลหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินได้นะเขามีสายด่วนกรมทางหลวง1586กด6ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ใช้ความเร็วตามที่กำหนดแล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภัยอ่ะก็อย่าแบบอย่าเหยียบแบบว่าเต็มที
1: ่ก็ค่อยๆกันไปเนาะ
2: เ
1: ดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ส่งมา M6 ขับมันมากค่ะ
2: ขับมัน
1: กล้องเยอะมากค่ะขับได้ไม่เกิน80ค่ะ
2: นะ
1: อีกวันนี้ก็บอก M6 ก็เป็นคลื่นนะครับพี่เป
2: ้
1: ช่วงมาไปอินหินกองว่ะเขาบอกเป็นช่วงรอยต่อถนนอ่ะของผมไม่ใช่รอยต่อถนนครับบอกเลย
2: ไม่ใช่รอยต่อ
1: ช่วงวิ่งเฉยๆนี่แหละ
2: วิ่งแบบเส้นแบบธรรมดา
1: ฮะอุ้ยขึ้นมาขึ้นลมแรง
2: เขากลัวเธอหลับไง
1: ผมนึกว่าผมเพิ่งจะเล่นเซิร์ฟอยู
2: ่โอ้ตายเหมือนเวลาเราวิ่งเส้นข้างล่างอ่
1: ะ
2: ในบางเส้นทางอะไรเงี้ย
1: อันนั้นเป็นยังไง
2: ฉันเหมือนจะนั่งเรืออ
1: ๋อหลุมบ
2: ่อบางทีง่วง
1: นั่งเรือเร็วอ่ะดึง
2: ง่วงอยู่คืนตื่นเลยนะ
1: สะดุ้งสะดุ
2: ้
1: ง
2: นะคะ
1: อยากให้ถนนเราดีๆเนาะบ้านเราอ่ะ
2: เธอลองแจ้งเขาดูตรงช่วงไหนเอาเผื่อใครไปใช้เรายังไม่ไปใช้เราแบบว่าผู้ลำบากลองแจ้งเจ้าหน้าที่ดูว่าเอ้ยตรงนี้มันดูเป็นคลื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปแก้ไขนะคะ
1: จริงๆเขาขับเองเขาควรจะรู้แล้วล่ะตอนที่เขาทดสอบถนนน่ะ
2: ตอนเขาทดสอบมันอาจจะยังไม่คลื่นไงเบอร์อะไรนะ586เดี๋ยวฉันไปห้องน้ำแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเธอกดไปบอกเขานะ
1: พอ
2: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับเวเบอร์ตราตุ๊กแกผู้นำด้านโซลูชันสำหรับงานปูกระเบื้องงานป้องกันน้ำรั่วซึมมีอะไรฉีดไหมอ่ะ
1: สาวประกอบ
2: มีสเปรย์ฉีดปะ
1: ไม่ใช่ตัวตนจริงสาวประกอบ
2: ฉันไม่ต้องการสาวประกอบฉันต้องการสมาธิอันนี้เขาเป็นผู้นำด้านโซลูชันสำหรับงานปูกระเบื้องนะเธองานป้องกันน้ำรั่วซึมแล้วก็เคมีพันก่อสร้างอยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า40ปีนะคะพูดง่ายๆเลยตอบโจทย์ทั้งช่างผู้รับเหมาแล้วก็เจ้าของบ้านด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้นะคะแล้วเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ที่ใช้งานด้วยนะกาวซีเมนต์เวเบอร์ไทยฟิกซ์ตุ๊กแกแดงอันนี้สำหรับงานปูกระเบื้องพื้นผนังแล้วก็สระว่ายน้ำเธอปูสระว่ายน้ำมาเป็นกระเบื้องปูสระมันต้องติดทนแน่นปะติดแน่นทนทานได้มาตรฐานมอกกาวยาแนว Weber Color Power อันนี้ช่วยป้องกันราดำแบคทีเรียและตะไคร่น้ำได้มาตรฐานฉลากเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะกันซึมพร้อมใช้งาน Weber Dry Seal สำหรับดาดฟ้าหลังคาและผนังอันนี้ปกป้องบ้านจากปัญหาน้ำรั่วซึมได้อย่างมั่นใจมาฐานครบนะคะดูแลจบทุกพื้นที่ค่ะเวเบอร์ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากว่า40ปีนะคะจัดไปนะ
1: จัดไปครับดีมาก Green
0: News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้DJ playlist 55 minutes DJ Pay
1: เอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้9โมงกว่านะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2เนาะขอบคุณมากคุณผู้ฟังส่งมาบอกนะฮะบอกว่าตอนนี้เนเน่กำลังร้องเพลงโชว์กับลิงคี้พาร์คกันนะครับส่วนอีกข้อความนึงบอกว่าเพิ่งจบไปเลยพี่เป้นะฮะโอ้โหตาละเดี๋ยวต้องไปดูเนาะอันนี้ถือว่าทรงพลังเลยนะคลิปนี้นะโอ้โหนะฮะเนเน่เก่งจริงๆเก่งจริงๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวคงรอดูการประกาศผลนะครับคาดว่าน่าจะใกล้ๆสัก10โมงมั้งเนาะนะฮะคงจะได้รู้ผลกันว่าเนเน่คือแชมป์แหละชั่วโมงนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของเพลง cover ต่างๆแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังพี่เป้จะเริ่มจากป๊อปพงกูลนะครับเคยเอาเพลงของพี่อ๊อฟพงพัฒน์มา cover ไว้มันแบบจากร็อกเนาะแล้วมาเป็นแบบนี้มันโอ้โหน่าฟังคนละแบบเลยนี่คือตัวสำรองครับ

ลองช่วยๆกันนึกดูแล้วกันนะครับว่ามีเพลงไหนนอกที่ศิลปินเขาเอามา cover ไว้แล้วเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ชื่นชอบอะไรเงี้ยนะครับบอกพี่ไปมาครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้รวบรวมให้ฟังไปด้วยกันนะครับเพลงต่อไปคุณลูก cover เพลงของคุณแม่น่ารักอ่ะน้องทิกเกอร์นะครับกับเพลงนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้

คุณผู้ฟังแอบเห็นคลิปข่าวนะฮะของน้องเน่ๆนะครับที่ได้โชว์นะฮะกับลิงกี้พาร์คยืนตรงกลางเลยคุณผู้ฟังโอ้โหมันเท่มากมันเท่มากได้ยืนโชว์คู่กับวงร็อกระดับตำนานลิงกี้พาร์คมันดูแล้วมันขนลุกอะขนลุกจริงๆนะรู้สึกแบบโอ้โหภูมิใจกับน้องมากเลยอะมันสุดยอดภาพนี้มันคือสุดยอดมากๆนะฮะแอบไปดูมาเมื่อกี้แล้ว สุดจริงนะฮะอ่ะเดี๋ยวตามลุ้นกันอีกทีนะฮะกับการประกาศผลว่าจะเป็นแชมป์หรือเปล่ามันต้องแชมป์แล้วล่ะเนาะพวกเราเนาะนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงครับที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกไว้นะครับ Body Slam นะครับ cover เพลงนี้ของพี่เบิร์นนะครับ

มีหลายเพลงนะครับที่คุณช่วยเลือกมาไว้นะครับบางทีก็อาจจะหาเปิดไม่มีนะครับบางอันก็ติดผ้าป่านะก็ขออภัยตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับอย่างเพลงนี้บอกว่าได้อย่างสีอย่างที่พี่ใหม่เคย cover ของเพลงพี่ป้อมพี่โต๊ะไว้อะพี่เป้โอ้เพลงนั้นพี่เป้ก็ไม่มีนะฮะต้องขออภัยแต่พี่เป้มีเพลงของพี่ใหม่ที่ cover เพลงของพี่แหวนไม่รู้จะทดแทนกันได้ไหมนะครับอ่ะก็ลองฟังอีกเป็นหนึ่งบรรยากาศแล้วกันชื่อเพลงว่าอาจจะเป็นคนนี้นะครับเวอร์ชั่นของพี่แหวนนี่คือก็โอ้โหเศร้ามากนะฮะพี่ใหม่มาคัฟเวอร์ได้แบบน่าเศร้าใจอีกแบบหนึ่ง

เป็นเวอร์ชันที่มีความหวังแบบผ่านความปวดร้าวปวดช้ำมาอย่างหนักหนาสาหัสมากๆนะเพลงนี้โอ้โหพี่ใหม่เอาซะแบบโอ้หนักมากเพลงนี้อาจจะเป็นคนนี้นะครับเพราะว่าเพราะมากเพราะมากเพราะมากจริงๆเพลงต่อไปจากข้อความนี้นึกถึงเพลงนิดนึงพอค่ะพี่เป้ฟังเพลงนี้ฟังวนๆไปสมัยตอนมัธยม20กว่าปีก่อนละแอบรักเพื่อนสนิทแต่ก็ต้องช่วยเพื่อนจีบเพื่อนด้วยอุ้มโหดร้ายเหมือนกันฟังแล้วคิดถึงเพื่อนคนนี้ค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่นะคะชื่อเพลงว่านิดหนึ่งพอเนาะนิดหนึ่งพอนี่จริงๆแล้วเป็นเพลงของพี่แจ้นะครับพี่แจ้เดชพลแก้วการนะครับก็ถูกหลายศิลปินที่เอามาคัฟเวอร์ไว้อยู่นะครับล่าสุดก็จะเป็นน้องอิงวรันธรเนาะกับโตศักดิ์สิทธิ์ที่เล่นเป็นโนไว้

คุณผู้ฟังพี่เป้ไปค้นเจอเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงที่พี่พลพลนะครับคือคนเนี้ยเอาจริงนะเขาร้องเพลงของใครก็เพราะไปหมดเลยนะครับแต่พี่พลพลเนี่ยนะฮะก็ cover เพลงไว้หลายเพลงอยู่เหมือนกันแต่เพิ่งเห็นเพลงนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินหรือเปล่านะครับลองฟังดูเอาเพลงของตอมา cover จ้าทานข้าวกันใหม่ในแบบฉบับของพลพล

โอ้คนละฟิลกับตองเลยเนาะดูนี่ดูเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นอะของตองนั้นแบบเฉื่อยเฉือนเลย

0: การกินข้าวแบบละมุนละไมหน่อยเนาะอบอุ่นอบอุ่นแหมถ้าพี่พลพลอบอุ่นพี่เป้ก็เป็นผู้ชายแบบอบอ้าวครับขอบคุณมากพี่เป้กำลังจะประกาศเข้ารอบแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นผมว่าแน่ๆนะแน่
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

วันนี้มีหลายข้อความนะครับที่อยากฟังพี่ป้อมพี่โต๊ะเนาะ cover เพลงนะฮะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคือเพลงนี้มันก็มีเบื้องราวเรื่องราวสตอรี่อยู่นะครับเพราะพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยตอนได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกขอซื้อเลยนะขอซื้อรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากพี่ติ๊กชิโร่แต่พี่ติ๊กชิโร่ไม่ขายพี่ติ๊กชิโร่ว่าพอให้ผมไม่มีเพลงที่มันดังๆสักเพลงเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่ติ๊กชิโร่มีเพลงดังเยอะมากแต่เพลงนี้ก็คือแบบเป็นซิงเกิลของเขาเนาะตอนนั้นเขาไม่ขายแต่สุดท้ายแล้วพี่ป้อมพี่โต๊ะก็เอามา cover ไว้นะครับผมเคยเปิดให้ฟังไปบ้างแล้วเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตขัดใจคุณผู้ฟังนะพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยเคย cover อีกเพลงนึงอันนี้ก็น่าฟังลองฟังดูนะครับไม่กล้าบอกเธอโจก้องใช่ไหมเพลงนี้

การกรี๊ดหน่อยพวกเรากรี๊ดหน่อยแน่ๆนะครับเข้ารอบ5ทีมสุดท้ายแล้วครับพวกเราขอกรี๊ดหน่อยขอกรี๊ดหน่อย

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ Starface
1: Break Play Cover นะครับมาที่เพลงใหม่แป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังเจเลอร์ครับส่งเพลง Bye มาครับ

0: Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นคุณผู้ฟังน่ารักมากส่งมาบอกเป็นระยะเลยนะฮะเมื่อกี้เข้าท็อป5แล้วพี่เป้ตอนนี้เนเน่เข้าท็อป3แล้วอ้ายคิดกันใหญ่เลยตอนนี้ท็อป3ท็อป3แล้วนะฮะเนเน่แน่แน่เนเน่แน่แน่มงลงแน่แน่เดี๋ยวลุ้นกันต่อครับคุณผู้ฟังอปิดท้ายเพลงคัฟเวอร์ในชั่วโมงนี้นะฮะกับมิสคอร์นะฮะกู๊ดมูดครับเอามาทำมาล่าสุดนี่เลยเนเน่เนเน่เน่เน่เน่เน่ตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวใครอยากฟัง EP 2ว่ากันไปนะฮะ

0: Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Green Wave Share for Care Can to Care นะครับก็ชวนคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับเอาขยะรีไซเคิลต่างๆนะครับล้างให้สะอาดเนาะแยกให้ถูกประเภทนะครับแล้วก็เข้าสู่การรีไซเคิลนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับเราก็จะสามารถช่วยเหลือต่อนะครับโดยที่เราจะส่งไปทางมูลนิธิอาสาพื้นพิพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเปลี่ยนแคนธรรมดาให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายไปด้วยกันนะครับคุณผู้ฟัง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: มาอย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่แบบอยากจะครอบครองรถยุโรปในฝันนะครับมาเลยฮะ BMW แล้วก็มินินะครับในราคาที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับ4วันด้วยกันครับคุณผู้ฟังวันที่1 2 3 4ตุลาคมปีนี้2569นะครับที่วันแบงคอกชั้นจีโซน The Stories นะครับคุณจะได้พบกับมหกรรมรถยนต์ BMW Air Mini Used Car นะครับหลากหลายรุ่นนะครับเยอะมากนะครับซึ่งเป็นรถยูสนี่แหละที่เขาคัดสรรมานะครับจาก BMW Group ประเทศไทยนะครับป้ายแดงไม่น้อยนะฮะป้ายขาวราคาดีนะฮะกับงาน BMW Air Mini Used Car Expo นะครับในทีม October Fest ครับเขายกขบวนพาเหรดนะครับที่สุดของรถยนต์จากเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะฮะมาให้คุณได้โอ้โหภาคภูมิใจที่เราจะได้แบบครอบครองเนาะรถยุโรปในฝันแบบนี้นะครับนะฮะก็ยังมีเรื่องราวของการขยายนะครับรับรองคุณภาพบนมาตรฐานระดับโลกด้วยนะครับก็คือ extended warranty 1ปีเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดนะฮะในการขับขี่ทุกเส้นทางพิเศษสุดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถภายในงานนะครับวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมนี้เนี่ยนะฮะที่วันแบงคอกนะครับนะฮะแล้วก็ส่งมอบรถภายในเดือนตุลาคมจะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับส่วนคนที่พลาดนะฮะ1ถึง4ไปไม่ทันหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็ยังมีข้อเสนอสุดพิเศษเป็นเรื่องของ extended warranty 1ปีได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมปีนี้นะครับที่ BPSแล้วก็มินิ Next Dealer ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากำลังจะโอ้ยหารถดีๆสักคันหนึ่งงานนี้ก็ห้ามพลาดแล้วล่ะคุณผู้ฟัง BMW นะฮะ Air Mini Used Car Expo นะครับเขาให้คุณได้เฉลิมฉลองไปกับ BMW แล้วก็รถมินิในราคาที่สุดพิเศษจริงๆสุดพิเศษมาก
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0% กับ Lecter Soy สูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่ม Lecter Soy สูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: บายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ

0: E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
1: ์ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์ว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์ 1 2
10: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับ Master ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
12: กันยายนนี้ DJ อั๋นพาเปิดอีกมุมของคนที่คุณคุ้นเคยพิธีกรสาวเก่งที่ใช้ไหวพริบสะกดทุกเวทีไดเดน่านักข่าวสายลุยที่เข้าถึงทุกหัวใจชาวบ้านหนุ่มอนุวัฒน์ผู้จัดละครกับเรื่องราวมนุษย์แม่ที่ห้ามสั่งขาตู่ปิยวดีศิลปินรุ่นใหญ่ผู้ขีดเส้นใต้ความประทับใจให้ทุกคนกบทรงศิษย์และสถาปนิกความมั่งคั่งที่สร้างชีวิตให้มั่นคงแอนนาเบลเจ้าของเพจแอนนาเบล Your Wealth Architect
13: Inspire Day Club Inspire Day
14: ClubInspire Day
12: รับแรงบันดาลใจได้ทุกวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
15: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
16: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
17: กินแล้วกินแล้วกินสิหรือทำไมไม่กินล่ะ
18: อยากทำอย่างนั้นบ้างแต่ต้องทำงานถึงเย็น
17: กินก่อนแล้ว
18: กินเผื่อด้วย
17: โอ้โหเนี่ยขัดใจเป้แล้ว
18: เป้คือกินตั้งแต่8โมงเช้าแล้วจ้า
17: เน่เน่เน่เน่ได้ที่หนึ่งแล้วนะฮะมองลงเรียบร้อยแล้วเครียดเน่ๆทำไมผมมือสิ
18: คือเครียดใคร
17: เครียดแกที่ไม่ยอมกรีด
18: ฉันกรีดไม่ไหวจริงๆฉันเลยมอบพลังทั้งหมดให้เธอกรีดแทนโอ้ยแต่ว่าแต่ไม่กรีดนะอยู่ข้างหน้านี่ก็ไม่เบานะ
17: เนี่ยคุณฟังบอกกรีดลั่นออฟฟิศกันเลยค่ะพี่เป้
18: ค่ะแบบสมศักดิ์ศรีมาก
17: ๆมีคนบอกว่าได้คะแนนโหวต7.7 ล้านเลยเหรอโอ้แม่เจ้าล็อก
18: วันนี้ไม่ได้มีงานต่อนะ อ๋อจัดรายการเสร็จแล้วกลับบ้านนอน
17: มันชื่นใจ
18: มันมีความแบบตื้นปริ่มตื้นตันน้ำตาจะไหลอ่ะ
17: เนาะอ่านข่าวเอเนเน่ได้ไหม
18: เดี๋ยวไปอ่านช่วงหน้าได้ไหม
17: เอาข่าวอื่นลงไปก่อนได้ไหม
18: มันไม่ได้ ไม่ได้ มันเป็นช่วงเวลาของกรีนอัปเดตนะ เราเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดช่วงหน้า
17: ได้เดี๋ยวให้คุณได้รีไลท์ข่าวไปก่อน
18: รอแป๊บนึง
17: ตอนท็อป5ใช่ไหมแล้วมาท็อป3นะ
18: ใช่
17: แล้วก็ท็อป2ใช่ไหม
18: ท็อป2 เธอรู้ปะ
17: อะไร
18: ตอนที่เชียร์อยู่ข้างหน้าใช่ปะพอถึง2คนใช่มั้ยวิดีโอนี้ไม่สามารถดูได
17: ้คุณไม่ได้ดูไลฟ์ดีๆหรอเน็ตหมดเหรอ
18: ช่วยเติมเน็ตให้ฉันด้วย
17: อุ๊ยแต่ชื่นใจมากนะที่สุดแล้วก็มงลงเรียบร้อยแล้วเบอร์1นะฮะเป็นแชมป์นะฮะแต่ทีเนี้ยเขาจะได้กลับไทยไหมเป็นแชมป์แล้วเนี่ย
18: เธอบ้านเขาอยู่นี่เนาะเธอก็พูดแปลก
17: ๆเขาผูกสัญญากันไม่ใช่เหรอ
18: เขาก็มีสัญญงสัญญิงสัญญาแต่เธอสุดท้ายเขาต้องกลับบ้านแหละบ้านเขาอยู่นี
17: ่ระหว่างการแข่งขันห้ามกลับบ้านมีคนสัญญาข้อนี้ไหมกลับมาให้คนไทยที่ชื่นใจหน่อยเน
18: า
17: ะ
18: เราชื่นใจผ่านทางจอไปก่อนนะคะยินดีด้วยนะกับน้องนะคะ
17: เงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐมี2ทางเลือกด้วยนะ
18: ใช่
17: ทางเลือกหนึ่งนี่40ปีนะ
18: อ่ะถ้าเป็นเธอจะรับก้อนเดียวเลย
17: กับอีกทางนึงเป็นก้อนเดียวอีกก้อนเดียวนี้มันโดนหักภาษีด้วยนะ
18: ใช
17: ่เ
18: ออ
17: เราอย่าไปคิดแทนเขาเลย
18: ก็ถูกให้เป็นเรื่องของน้องไปจ้ะ
17: เรื่องเงินไม่สำคัญเรื่องเบอร์หนึ่งนี่สุดยอดแล้ว
18: นะคะ
17: วิ่งต่อไปนี้เราคงจะได้เห็นผลงานน้องเนาะ
18: คุณลูกอ่ะ
17: เออ
18: แล้วเราก็ดูทีละเราก็แบบแล้วเวลาย้อนกลับไปดูแบบว่าสิ่งที่แบบผ่านๆมานะคลิปที่ผ่านๆมานะคือดูยังไงก็ดูแบบดูได้อยู่เรื่อยๆอ่ะ
17: นะซ้อมก่อนเผื่อได้เป็นพิธีกรจะได้ไปวางบนพอดี
18: อะไรของเขา
17: พี่ก่อนรับเนี่ยเน่ซ้อมง่ายมาวักวักเลย
18: อยากตอนเนี้ยอยากให้เขาเก็บเสียงไว้ทำงานก่อน
17: เพราะวันนี้วิศวะไฟเอเวอร
18: ์ใช
17: ่คือมันจะส่งเน่แบบเน่เงี้ยไม่ได้ไง
18: เอามันไม่ได้อยู่แล้ว
17: พบกับเน่
18: แต่ตอนนี้เธอไม่ได้เป็นพิธีกรไง
17: ซ้อม
18: เธอเป็นดีเจ
17: ซ้อมก่อนซ้อม
18: เดี๋ยวค่อยไปซ้อมอ่ะแต่ตอนนี้เราทำงานกันก่อนนะคะกรีนอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญรุนแรงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆรุนแรงแบบผิดปกติมีข้อมูลจากทีมวิจัย Climate Impact Lab นะคะซึ่งเขาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็ข้อมูลนะคะในสังกัดมหาวิทยาลัยชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐเขาเปิดรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับใหม่เขาพูดถึงเรื่องนี้แหละปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังมีความรุนแรงผิดปกตินะคะก็บอกว่ามันจะทำให้อุณหภูมิบนพื้นดินทั่วโลกในช่วงหลายเดือนข้างหน้านะคะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.2 องศาเซลเซียสนะคะจำนวนวันที่มีอากาศร้อนจัดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 44% ถ้าเทียบกับปีปกตินะคะซึ่งจะทำให้มีคนเสียชีวิตจากความร้อนจัดทั่วโลกนะมากกว่า 450,000 กว่าคนในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน69ก็คือผ่านมาแล้วจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นการประมาณการจากแบบจำลองคือประเทศในกลุ่มซีกโลกใต้แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนานะคะคาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะโดยประเทศไนจีเรียมีจำนวนคนที่เสียชีวิตจากความร้อนตามแบบจำลองสูงสุดประมาณ 30,000 กว่า 30,000 กว่าคนแต่ก็บอกว่ารายงานนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ว่าทางทีมเนี่ยเขาบอกว่าตัดสินใจเอาผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเผยแพร่เนื่องจากว่าเอลนีโญอ่ะมันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วก็ยังมีเวลาให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆเตรียมมาตรการเพื่อลดการสูญเสียคือพอบอกว่าเรายังมีเวลาก็อย่าประมาทแล้วกันเราคิดว่าเอ้ยเรายังมีเวลาเยอะเรารอได้มึงจริงมึงรอไม่ได้นะเอาจริงอ่ะ
17: ต้องเดี๋ยวนี
18: ้คือจริงจริงมันมีหลายมาตรการแต่ละค่ะที่เขาแนะนำอย่างเช่นแจ้งเตือนภัยจากความร้อนล่วงหน้านะคะจัดทำแผนรับมือด้านสาธารณสุขจัดตั้งศูนย์คลายร้อนจุดบริการน้ำดื่มรวมถึงการขยายการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มันร้อนจัด
17: ครับ
18: บ้านเราทุกวันนี้มันก็ถือว่าจัดมากอยู่แล้วมันจะจัดขึ้นไปกว่านั้น
17: มันจัดแล้วก็มันแปรปรวนด้วยอะไรก็ไม่รู้ไปหมดเน
18: า
17: ะ
18: มันงงไปหมดอะไรหนึ่งวันนะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
17: มันนาดมากๆอ่ะ
18: หมายถึงมันดีมากๆใช่ป่ะ
17: มันเยินมากๆนาด
18: มันเยินแล้วมันยมมากๆด้วยปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงชีวิตเมืองที่เร่งรีบนะคะไม่จำเป็นต้องแลกกับสุขภาพนะมาอัปเกรดมื้ออาหารของคุณด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตค่ะตัวช่วยสายเฮลตี้ที่ให้สัมผัสแบบหนุ่มหนับอ่ะเคี้ยวสนุกนะคะมีไฟเบอร์สูงช่วยคุณอยู่ท้องได้นานเข้ากับเมนูโปรดนะคะไม่ว่าจะเป็นกะเพราแกงไทยหรือจะเป็นยำแซ่บแบบเพอร์เฟกต์มากนะคะแล้ววิธีหุงก็ง่ายด้วยนะ ข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนหรือมากกว่านั้นตามชอบหรือว่าใครจะเริ่มจากทำข้าวต้มทานก่อนก็ได้นะอยากจะลองก่อนใครมาเปิดประสบการณ์ความอร่อยได้ด้วยตัวเองนะคุณผู้ฟังที่ตลาด ITF สีลมซอย10หรือหาซื้อข้าวโอ๊ตแมคคาเรตได้ง่ายๆเลยนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปหรือว่าคุณจะกดสั่งออนไลน์ก็ได้สะดวกเหมือนกันนะคะที่แมคคาเรต Official Store ทั้งใน Lazada และ Shopee ได้เลยค่ะ
3: ครับ
16: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

มีข้อความส่งมาบอกว่าพี่เป้ที่ออฟฟิศนะเขากรี๊ดกันดังมากใช่ไหมจนนายฝรั่งต่างชาติต้องเดินออกมาจากห้องน่ะตอนแรกนึกว่าจะโดนตำหนิที่ไหนได้ออกมาชมว่าเด็กไทยเก่งมากแล้วก็ปรบมือเสียงดังมากโอ้มันตื่นตันเนาะพวกเราเนาะนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราจริงๆนะครับนี่คือความสุขของคนไทยจริงๆนะครับชื่อคำว่าไทยแลนด์เนี่ยโอ้โหคือน้องก็เอาคำว่าไทยแลนด์เนี่ยไปให้แบบชาวโลกได้รู้จักกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยอุ้ยเน่เน่งั้นชั่วโมงนี้เปิดเพลงร็อกฉลองชัยให้เน่เน่หน่อยดีกว่าเนาะมาวัดใจกันไปเลย

มีคนบอกว่าร็อกหนักๆไปเลยนะพี่เป้นะเอาริทโทสเปกเลยนะอันนั้นเป้ไม่มีเขามีนี่จัดให้ละเราร็อกได้ตามสมควรนะร็อกแบบกรีนเวฟหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะ

พี่เป้เข้าไปดูคลิปนะฮะที่ตอนประกาศผลเนาะเขาประกาศเป็นเนเน่ปุ๊บเนเน่โอ้โหล้มหงายลงไปนอนแผ่เลยเอ็นดูน้องจริงโอ้ยที่สุดของที่สุดจริงๆนะพวกเราเนาะยินดีหลากหลายข้อความที่ส่งมายินดีนะฮะถึงน้องเนเน่ครับถึงน้องเนเน่เนเน่รอยัลบอกว่านี่คือเปเป้รอยัลได้ไหม

0: ็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะฮะคนไทยคนแรกครับไปคว้าแชมป์นะฮะอเมริกัน Got Talent อันนี้ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกนะฮะเพราะว่าคนจากทั่วโลกนะฮะเขาเข้าไปประกวดตรงนี้กันนะฮะกับความสามารถหลากหลายมากๆยิ่งพูดยิ่งปลื้มใจเนาะคุณฟังเนาะ
1: เก่งมากเก่งมากแน่ๆ

0: ิดเพลงร็อกฉลองชัยนะฮะให้กับเนเน่ไปหลายเพลงแล้วนะโอ้มีข้อความหนึ่งบอกว่าวันนี้ลูกค้าเช็คเอาท์เลททุกห้องเลยพี่เป้เขาบอกว่าเชียร์เนเน่อยู่แม่เนาะมันไม่เชียร์ได้ยังไงไหวล่ะพวกเราเนาะกับเนเน่นะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดย Yogurt Dachi Probiotic กินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารเม

0: โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ช่วยมาทายเพลงกันดีกว่านะฮะคุณผู้ฟัง1เพลงที่เอามาให้ทายวันนี้นี่แน่เอออ่ะซาวแบบนี้เป็นไงคุณผู้ฟังไหวไหมไหวไหมอีกทีนะคิดว่าเป็นเพลงอะไรส่งคำตอบหน่อยสิได้ไหมวันนี้ไหวไหมหรือว่ามึนตึ๊บเหมือนเดิม
3: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: ชนโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmar โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: วันนี้เพลงที่ให้ทายนะครับมีอยู่สองฝั่งแบบเห็นชัดๆนะฮะฝั่งหนึ่งจะเป็นฉันเลวของพี่แอมสวรักษ์นะฮะอีกฝั่งหนึ่งจะไปกันใหญ่ของ Slap Kiss อ่ะฟังดูซิสรุปแล้วอยู่ฝั่งไหนนะฮะเมื่อกี้ปล่อยไปคือฟังเต็มๆ

0: มีคนบอกว่าพี่เป้คราวหน้าขอเป็นการทายเพลงแบบปรนัยได้ไหมโถมาเอาแค่นึกก็พอแล้วต้องมีปรนลงปรนัยด้วยเหรอนะปรบมือครับนั่นคือไปกันใหญ่จากสำหรับคิสนะฮะคนตอบถูกมีคนตอบผิดก็มีคะกันไปนะฮะไม่เป็นไรก็ร่วมสนุกกันแบบนี้ได้ทุกวันแหละนะฮะขอบคุณสำหรับธนาคารออมสินครับธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อ่ะคุณผู้ฟังคนที่ตอบถูกนะฮะเลือกเพลงนี้ไว้ครับฟังปิดท้ายในชั่วโมงนี้เนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุยต่ออยู่ฉลองชัยให้กับเน่นี่ Wiswa 5

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ดาชี
1: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก
4: ่ Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวๆ
1: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ดม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: Mini Vita One Mini Vita One
8: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
1: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
0: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
3: เมื่อกี้ตอนที่เขาประกาศผลใช่ป่ะผมก็ไปตามดูคลิปใช่ป่ะ
4: เน่
3: ตอนประกาศผลใช่ป่ะ
4: เน่
3: ได้โอ้ล้มตึงลงไปใช่ป่ะ
4: แล้วเธอล้มตึงตามน้องเหรอ
3: ผมไม่ล้มทางพ่อใช่ป่ะพ่อกับแม่น้องเน่
4: พ่อคุณแม
3: ่ล้มตึงลงไปเหมือนเตอร
4: ์โอ้โห
3: เป็นภาพแห่งความสุขมากๆเลยเน
4: า
3: ะ
4: มากเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้จะบอกว่าในหัวนี่ก็คือสลัดเพลงร็อกไม่ออกเลยจริง
3: ๆนี่
4: เป็นเพลงร็อกที่พี่เป้เปิด
3: อยู่ๆก็เป็นสาวร็อกขึ้นมาหร
4: อ
3: น่าจะไขข้อล็อกมากกว่า
4: เอามันไม่ได้เลยอ่ะกรอบแกร็บ
3: เดี๋ยวดูมันนิวสิ
4: กรอบ
3: เอาล็อกแล้ว
4: นิ้วล็อกตายแล้ว
3: โอ้แต่แบบว่ามันชื่นใจเน
4: า
3: ะยิ่ง
4: มากๆ
3: เนี่ยผมก็ตามดูคลิปน้อง
4: ดูไม่หยุดเหมือนกันชื่นชมยินดีปลื้มปริ่มน้ำตารื้นนะคะไปกับความสำเร็จของน้องเนเน
3: ่
4: รัติการอำลอยจริงๆน้องชื่อแพรวนะ
3: เอาเหรอ
4: เออแต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนกับแฟนคลับต่างชาติอะไรเงี้ยเขาก็จะออกเสียงค่อนข้างลำบากอะไรเง
3: ี้ย
4: ก
3: ็เน
4: เน่ง่ายกว่าอะไรเงี้ย
3: ก็เหมือนเป้ๆไงง่ายออกเสียงง่ายเนเน่เป้ๆอย่างเงี้ย
4: ข้ามไปเที่ยงเลยได้ไหมอ่ะขออนุญาตค่ะขออภัยด้วยขอข้ามไปเที่ยงเลยได้ไหมคะ
3: ฉันขอเกี่ยวหน่อยก็ไม่ได้
4: หรือไม่ไปช่วงพียูเลยบ่ายโมงได้ปะ
3: หอมหมกบ้างไม่ได้เหรอ
4: บางอย่างเราเออได้บางเรื่องเราไม่ไหวจะเห็นไหม
3: พูดเองก็เขินเอง
4: โอ้มันต้องมีความเขินก่อนนะก่อนที่เราจะพูดออกมา
3: เออเหรอ
4: ไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วมันผ่านไปหลายวินาทีแล้วค่อยมาเขิน
3: เมื่อกี้ถึงไหนนะ
4: จำไม่ได้แล้วชื่อถึงชื่ออ
3: ๋อถึงชื่อ
4: เออนะก็เป็นชื่อไหนเน่ก็จะเรียกง่ายๆในระดับสากล
3: เมื่อก่อนชื่อน้องแพรว
4: น้องแพรวเมื่อก่อนเธอชื่ออะไรก่อนจะมาชื่อเป้ๆอ่ะ
3: ก็เป๊ะๆเลยนะแต่ต้องนึกหน่อยนะฉันชื่อเดียวมาตลอดนะ
4: แล้วทำไมต้องนึกอ่ะ
3: ก็ถามจะต้องนึกว่าเอ้าฉันมีชื่ออื่นด้วยเหร
4: อ
3: ตอนเด็กๆอ่ะเรียกเป๊ะๆ
4: ตอนเด็กเรียกเป๊ะๆพอโตขึ้นมาหน่อย
3: ที่บ้านเรียกเป๊ะๆหมดแต่พอเราเริ่มโตแล้วรู้สึกว่ามันดูคิดขู่ไปอ่ะ
4: อ๋อเหรอ
3: เราก็เลยบอกเพื่อนๆว่าชื่อแค่เป
4: ๊ะ
3: พออ
4: ่ะถ้าดูคิดขู่ไปขออภัยนะคะ
3: ทำไมอ่ะ
4: ไม่ตั้งใจหยาบคาย
3: ไม่ต้องอะไรไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวตีเลย
4: เอ้า
3: ก็เลยเป็นเป้เฉยๆ
4: เป็นเป้สั้นๆเฉยๆ
3: พอโตมาอีกนิดนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าเป้เป้ก็น่ารักดีเราก็เติมคำว่าจังเข้าไปเป้เป้จัง
4: ใครบอกว่าน่ารักดี
3: มีช่วงหนึ่งชื่อเป้เป้จัง
4: อ๋อหร
3: อ
4: หมายถึงว่าเธอเรียกตัวเธอเองว่าเป้เป้จังหรือว่าเพื่อนๆเรียกด้วย
3: เรียกเอง
4: เนี่ยจะไม่ให้ฉันข้ามไปเที่ยงเลยได้ไงอ่ะ
3: กลับมาก่อนยังไงนะน้องแพรวน้องแพรวไง
4: นั่นแหละเอาก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแหละก็รอบออดิชั่นน้องก็เรานึกย้อนไปกันนิดนึงเนาะว่าเอ้ยตอนเริ่มต้นน้องใช้เพลงแหละซอมบี้ใช่ไหม
3: ใช
4: ่เออนะคะก่อนจะผ่านเข้าไปในแต่ละรอบจนมาถึงไฟนอลก็คือโชว์ทั้งพลังเสียงทั้งฝีมือการเล่นการลีดกีตาร์นะคะเรียกว่าโอ้โหเธอทุกโชว์อ่ะก็คือระเบิดโชว์ได้แบบว่าขนลุกมากๆนะจนมาถึงแบบว่าสุดท้ายเลยอ่ะก็คือเกรี้ยวกราดมากจ้าลายลีดกีตาร์แบบว่าดุดันเหลือเกินนะคะคือถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกเลยอะเราไม่รู้สึกเลยว่าเรากำลังดูน้องมาแข่งอะเหมือนดูน้องกำลังเล่นคอนเสิร์ตปกติอะ
3: มันเหมือนแบบว่าม ัน
4: เขาเล
3: ่
4: นก
3: ัน
4: ใช่นะคะพลังทั้งการร้องการเล่นกีตาร์สีหน้าแววตาท่าทางก็คือทุกอย่างบนเวทีอะมันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะ
3: มันคือโทแล้วเวทีเป็นเวทีของเธอไปเลยอะเออแบบนั้นเลยอะ
4: นะคะแล้วก็รอบสุดท้ายอ่ะที่เชียร์เมื่อวานดูเมื่อวานก็คือเอาจริงๆยังดูไม่หมดทุกโชว์นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเยอะมากแต่ว่าแต่ละโชว์อ่ะก็ต้องบอกว่าสุดยอดทั้งนั้นแล้วก็การคว้า The Winner สำหรับเวที AGT ทีมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะว่ารอบชิงปีนี้ก็อย่างที่เขาบอกว่าสุดยอดของโลกก็คือมารวมอยู่บนเวทีนี
3: ้
4: นะคะมันหลากหลายแล้วก็แต่ละทีมอ่ะต้องบอกว่าฐานแฟนคลับของแต่ละทีมเขาก็ไม่เบาเขาก็แน่นอยู่เหมือนกันเออหรือแม้แต่คนที่แบบว่า2คนสุดท้ายแล้วอ่ะจีโน่ใช่ไหมคะเป็นแบบนักมายากลเดี่ยวแบบฝีมือฉกาจอะไรเงี้ย
3: เก่งของเขาเน
4: า
3: ะ
4: เก่งมากว่าเล่นกับแบบจิตวิทยาแล้วก็แบบสายตาคนดูก็คือได้รับคำชมแบบมาก
3: ๆ
4: นะคะยังไม่รวมอีกหลายๆทีมอะไรเงี้ยนะคะกลุ่มดนตรีและพลังเสียงก็จะมีแบบเหมือนแบบอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งสายร้องเพลงที่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะไลโนเอลนะคะที่เป็นนักร้องวัยรุ่นชาวอเมริกันวัย14ปีจากรัฐเท็กซัสนะคะนี้ก็โหไม่เบาเหมือนกันนะ
3: เด็กๆเขาเก่งไปหมดแล้วของเราก็อายุ16เองนะเนเน่
4: ใช่ไหมล่ะ
3: 16ปีเองนะ
4: นะคะหรือแม้แต่แบบอันนึงที่ได้ดูเมื่อวานนี้เป็นโชว์ผาดโผนโหนบากลางอากาศสวยงามมากแล้วแบบดึ้งมาแล้วแบบโอ้โหขนลุกเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที
3: ่
4: เขาบอกว่าเมลบีก็ชมเหมือนกันนะว่าแบบเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบ
3: ผมเห็นของคนจีนอันเนื้อที่เขาเต้นกับหุ่นยนต์เขาอ่ะมันก็สร้างความแปลกใหม่นะ
4: อันนี้เป็นแนวแบบแดนซ์แอนด์เทคโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่แบบโชว์สัตว์สุนัขแสนรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบจับคู่กับยิมนาสติกแล้วก็การเต้นอะไรเงี้ยก็เมลบีก็ชมเหมือนกันว่าเป็นโชว์ที่แบบสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้คนดูได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายโชว์แต่ต้องไปตามดู
3: ตอนนี้เนเน่ชนะมีอยู่คนนึงที่สบายใจมากเลย
4: ใครอ่ะ
3: โฮวี่ไงเพราะว่าตอนที่เบลบีบอกว่าถ้าไม่ชนะนะฉันจะขายบ้านใหม่ของโฮวีโฮวีสบายใจมากตอนนี้ตายบ้านใหม่จะไม่ต้องขายแล้ว
4: นะคะเดี๋ยวไปตามดูย้อนหลังอีกทีนึง
3: ครับโอ้มีความภูมิใจของพวกเรามากๆนะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
5: ชั่งน้ำหนัก All well
6: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Pay
3: มีคนบอกว่าเนเน่อายุ16แล้วเปเป้กับนัดนาดอายุเท่าไหร่คะนาดเขาบอกว่าถ้ารวมกันก็พันปีอะค่ะ อันนั้นก็โหดไปนะฮะชื่นใจเนาะยังชื่นใจกับเนเน่ไม่หายหรือคุณผู้ฟังอ่ะกลับมากันที่ชั่วโมงนี้อีพี2นะเพลง cover ต่างๆนะครับมาที่เสียงร้องที่ทรงพลังมากๆและกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาด้วยนะครับเบนชลาทิศนะครับเคย cover เพลงนี้ได้น่าฟังจริงๆคุณผู้ฟังหยาดเพชรงานอมตะที่ทรงคุณค่ามากๆ

ลึกมากเพราะแบบลึกมากเลยนะเพลงนี้เพราะแบบจับจิตจับใจอะคุณผู้ฟังเพลงนี้ขอไว้ตั้งแต่ตอนนู้นนะฮะตอน EP 1เนาะเปิดให้ไม่ทันเอามาไล่เปิดในชั่วโมงนี้นะครับใจรักของพี่ก้องครับ

ไม่บอกก็รู้นะฮะว่าเสียงของหนุ่มกะลาเนาะเพลงนี้อยากให้รู้ว่าเหงานะครับออริจินอลก็เป็นเพลงของพี่เจนะครับมีเพลงคัฟเวอร์มาล่าสุดครับคุณผู้ฟังใหม่ๆเลยนะฮะจากวง Full Step นะครับเป็นวงยุคใหม่ยุคนี้แหละนะครับเขาเลือกเพลงนี้มาคัฟเวอร์ครับลองฟังดูนะ

เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่นะเอาเพลงในยุค90มาคัฟเวอร์กันเยอะมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำได้ออกมาน่าฟังมากเหมือนกันตัดใจนะฮะจำได้ไหมเวอร์ชันออริจินอลก็คือวีนัสไงวงวีนัสเพลงของพี่เบิร์นนี่ก็ถูกคัฟเวอร์เยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นมีนี่ฮะปาล์มอินสติ้งคัฟเวอร์เพลงนี้ไว้ทำไมต้องเธอครับ

พลงต่อไปบ้างเพลงต่อไปนี้ก็เรียกว่าปีนลึกนิดนึงนะแต่คนที่เอามา cover ไว้เนี่ยก็คือพิจิกาหรือว่าลูกว่าปีนลึกไปนู่นเลยฮะคุณรู้ป่ะไกลอยู่นะเพลงเนี้ย

ออริจินอลก็เป็นของ XYZ เนาะพอมาทำใหม่ก็มันเปลี่ยนฟิลอ่ะแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเลยมีคนช่วยเลือกเพลงหมื่นคำลามาด้วยนะครับหมื่นคำลานี่ก็ของฝันดีฝันเด่นเนาะนะครับหลักๆนี่ก็นนทนนเนี่ยเคยเอามา cover เอาไว้นะครับได้แบบว่าโอ้ยอดวิวทะลุทะลวงมากนะครับแต่ไม่มีหมื่นคำลานะครับที่ไม่ใช่แค่นนทนนเคย cover ไว้นะครับTattoo Colorก็เคย cover เพลงนี้นะคุณผู้ฟัง

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ยังอยู่กับพี่เป้นะครับกับที่นี่ Green Wave เนาะนะครับวันนี้เป็นช่วงเวลาของเพลง Cover EP 2เนาะนะครับโอ้แต่ละเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาให้นะครับก็โอ้พร้อมๆนั้นเลยนะเพลงต่อไปนี่ก็คุณผู้ฟังช่วยเลือกไว้เพลงของหนุ่มเสกนะครับแต่ว่าเสียงร้องเวอร์ชันนี้จากโจ้วงพอสนะครับใจบางๆครับ

ข้อความนี้ใจฟูเลยพี่เป้เหนื่อยไหมครับอย่าลืมดื่มน้ำชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็ทานข้าวเที่ยงด้วยนะครับเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณที่ส่งข้อความมาเป็นห่วงกันแบบนี้นะน่ารักมากคุณผู้ฟังอ่ะไปต่อนะถามว่าเหนื่อยไหมหรอไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมีความสุขอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับเพลงนี้เสียงร้องของพี่ตินานะครับออริจินอลนี่เป็นตอนนั้นเป็นพี่เบิร์ดร้องกับแนทบิเรียเนาะ

0: ในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: อย่าลืมนะคุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็มียูนิชาร์มไทยแลนด์เนาะเขาได้ชวนพนักงานในองค์กรช่วยกันคัดแยกแล้วก็รวบรวมขยะรีไซเคิลนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับในที่ทำงานนี่แหละแล้วก็รวบรวมกันไงส่งต่อผ่านทาง Recycle Day นะครับเปลี่ยนเป็นมูลค่าส่งต่อไปสนับสนุนนะฮะการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องราวที่ดีดีนะฮะองค์กรไหนบริษัทไหนทีมไหนอยากจะทำแบบนี้บ้างนะครับ Green Wave ยินดีมากเลยนะครับให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook ของ Green Wave 1065ได้นะครับเพราะว่าแคร์ที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากที่เรานี่แหละแยกคนละนิดแยกคนละหน่อยในออฟฟิศของเราก็ได้ในบ้านของเราก็ได้ในซอยก็ได้อะช่วยกันนะคนละไม้คนละมือก็จะได้สิ่งดีๆร่วมกันแบบนี้ครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวหมักเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เขียวหมักเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าหล่อน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
9: มาสก์ระใช้ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อเดรึ
8: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
10: ์ JNK Beauty.com Shop ที่ File and File
11: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
12: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
11: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
12: อืมจะชัวร์เหรอ
11: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
12: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
13: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
14: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรื่อพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
15: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
16: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
17: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
16: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
17: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
18: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
19: 1 2 3
13: go A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อัด

0: ิดอมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
4: News โดย
5: ว่ามา
6: ว่าอะไรอ่ะ
5: ถ้าไม่ว่าเชิญแล้วนะ
6: อ๋อเชิญเชิญหมายถึงว่าเชิญให้อ่าน
5: เชิญอ
6: ๋อใจเย็นๆแหม
5: ว่ามา
6: อ่ะช่วงเที่ยงๆเข้าโซเชียลก็ไถไถไถไถหน้าฟีดไปเรื่อยๆก็มีคอนทงคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยให้ดูกันฉ่ำๆ
5: อ
6: ่
5: าฮะ
6: เธอชอบดูคอนเทนต์ป่ะหรือว่าเธอเป็นคนชอบทำคอนเทนต์ไหม
5: เป็นคนชอบดู
6: ชอบดูมากกว่า
5: ก็อย่างที่ล่าสุดเนี่ยแอบไปตามดูน้องที่เขาเก็บขยะก็น่ารักดีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีคอนเทนต์อีกอันนึงนะ
6: อัน
5: นี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันมาจากประเทศไหนนะเขาก็จะเอาผู้ชายยืนทำเป็นเหมือนแบบเป็นหุ่นยนต์
6: อ
5: ่ะเหมือนหุ่นยนต์ในเกมอ่ะขึ้นไปอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาใช่ไห
6: ม
5: เสร็จแล้วก็คุยไปคุยไปเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะมีการส่งของไงส่งของมาแล้วก็สมมติส่งกุหลาบมากุหลาบเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะมีท่ารับ
6: ตึ้ง
5: แล้วก็เข้ามาเป็นหุ่นยนต์ใหม
6: ่
5: เคลื่อนไหวแบบหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอมีประตูมาปิดปึ้งเขาก็จะต้องมีการแหกประตูมาแล้วเขาก็จะว่าเงี้ยมันก็ดูแปลกๆดีอ่ะ
6: เออมันก็แล้วแต่คนชอบดูไงเออบางคนก็ชอบดูแบบนี้แบบโนอะไรก็แล้วแต
5: ่
6: ที่เวียดนามค่ะสิวิภาควิจารณ์อื้ออึงเลยนะคะกับคอนเทนต์ของอินฟลูสาวชาวรัสเซียวัย35ปีนะคะเธอโพสต์คลิปขี่มอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตไบค์อะไรเงี้ยโชว์ท่าทางที่มันดูแบบ
5: หวาดเสียว
6: มันหวาดเสียวแล้วก็ดูออกไปทางล่อแหลมทาง
5: เออ
6: แบบอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสี่ยงอันตรายไปตามถนนสายหลักรอบๆเมืองยาจางซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังบ้านเขาก็ปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวนะคะพร้อมกับปรับหนักและถูกทางการสั่งเนรเทศ
5: อุ้ยเนรเทศเลยเหรอเนรเทศคือยังไงออกจากเมืองไปเลยเหรอ
6: ห้ามเข้าเวียดนามอีกตลอดชีวิตนะคะคือทั้งสื่อท้องถิ่นแล้วก็โลกโซเชียลในเวียดนามเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันดูเดือดเหมือนกันนะคะ
5: เขาไม่ได้เป็นคนเวียดนาม
6: เธอชายเป็นรัสเซียเธอใส่กระโปรงสั้นแบบจนเห็นชั้นในอะไรเงี้ยขนาดที่แบบทำท่าทางลดโผนแบบสารพัดท่าซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่าเธอเจตนาถ่ายคลิปที่ไม่เหมาะสมนะเพื่อที่จะเรียกกระแสความสนใจนะคะซึ่งศาลก็ตัดสินว่าเธอทำผิดกฎหมายในลักษณะนี้ถึง3ครั้งเลยนะระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วคือตอนแรกอะเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนว่าเธออาจจะเจอโทษจำคุกสูง7ปีนะในข้อหาก่อความไม่สงบในที่สาธารณะนะคะแต่ว่าสุดท้ายศาลก็ตัดสินลงโทษปรับนะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณ 38,000 แล้วก็ยึดรถยึดโทรศัพท์ก่อนจะสั่งในประเทศออกนอกประเทศนะคะคือทางการเวียดนามเขาก็เน้นย้ำว่าพฤติกรรมแบบนี้เหมือนแบบคือเขาก็มองว่าเป็นการลบหลู่วัฒนธรรมท้องถิ่นทำลายศีลธรรมอันดีของสังคมนะคะก็ต้องได้รับโทษอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะรักษาในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย
5: อยากได้ยอดไลค์จนเกินไปผมว่าม
6: ันก็มีหลายๆคอนเทนต์นะคะที่บางทีมันก
5: ็ไม่สร้างสรรค์
6: มันก็ไม่สร้างสรรค์
5: ใช้คำนี้แหละเน
6: า
5: ะ
6: มันก็ทำให้แบบว่าดูแล้วแบบเธออะไรแบบนั้นนะ
5: ไปดูสุนทรภพไปพวกคาเฟ่ดีกว่าคุณผู้ฟัง
6: มันสร้างสรรค์เนาะเอ้าทำไมอ่ะ
5: ก็ไม่บ้าอะไรนี่ชอบ
6: เนี่ยสายตาคำพูดอ่ะมันสอดเจตนา
5: สร้างสรรค์คาเฟ่อันนี้ดีมุมนี้ถ่ายรูปสวย
6: กินข้าวยังอ่ะ
5: ไม่เอาไม่ต้องถามหรอกกลัวคำตอบไม่ต้องถาม
6: ไม่ใช่เป็นห่วงไงเห็นทำงานมาหลายชั่วโมง
5: เป๊กแข็งแรงดี
6: อ๋อเงินข้าวไม่ต้องกินแล้วเน
5: า
6: ะ
5: กินสิ
6: อ๋อกิน
5: ต้องกินสิ ทำไมอ่ะคุณน่ากลัวอย่างในคนนี
6: ้น่ากลัวตรงไหนอ่ะ
5: คุณมีคอนเทนต์อะไรอีกบ้าง
6: ไม่มีไม
5: ่
6: ได้เป็นคอนเทนต์อะไรเลยมันก็ถ่ายรูปทั่วไป
5: งั้นไปดูรูป11แล้วกัน
6: รูป11ไม่เข็ดนะเรา
5: คอนเทนต์เป
6: ้
5: คอนเทน
6: ต์ไม่เข็ดนะเรานะ
5: เน้นแค่ภาพเผลอ
6: ไม่เข็ดนะเดี๋ยวไปหาภาพเผลอของพี่เป้บ้าง
5: พอก่อน

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: อ่ะชั่วโมงนี้เรามาแบบทีป๊อปกันหน่อยไหมคุณผู้ฟัง For Eve นะครับ Heart to Heart

มันอร่อยจริงๆพี่เป้ถ้าตามจังหวะนี้จริงๆนี่คือเคี้ยวเร็วมากเลยนะเนี่ยเป็นช่วงพักเที่ยงพอดีเนาะมีความสุขไปด้วยกันนะฮะอร่อยอิ่มกับ

ก่อนหน้านั้นก็มูเตลูนะฮะจากพิกซี่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยที่เขาบอกว่าวันที่24นะ24 25 26 3วันเนี้ยต้องระวังว่าฝนมันจะลงมาหนักมากอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้ที่กรุงเทพของเราเนี่ยถ้าตรงอโศกนะตั้งแต่เช้ามามันก็ครึ้มๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มันก็ยังนัวๆมัวๆอยู่นะฮะยังไม่ลงนะฝนมันยังไม่ลงมาพุ่งต้องรอดูหลังบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนะว่ามันจะมาหนักอย่างที่เขาว่าไว้หรือเปล่านะฮะจังหวัดไกลๆเป็นไงบ้างโอเคอยู่ไหมอ่ะลงหนักหน่วงไหมฝนดูแลตัวเองด้วยนะฮะ

นี่คือเพลงจากวงไดซ์นะฮะทีป๊อปอีกหนึ่งวง Yes Man แล้วก่อนนั้นไลแคนนะฮะชื่อเพลงนะจันทบุรีส่งมาบอกว่าฝนตกแช่มาครึ่งวันแล้วครับพี่เป้ตกแช่แบบนี้แหละน่ากลัวน้ำมันจะท่วมนะนี่แหละที่เขาคาดการไว้เขาก็กลัวมันจะหนักแบบนี้ถ้าตกทั้งวันน้ำไหลระบายไม่ทันนี่ยุ่งเลยต้องลุ้นกันกรุงเทพก็ลุ้นเหมือนกันนะฮะว่า3วันนี้ยังไงดี

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: สงสัยช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ่ะเหนื่อยง่ายง่วงล้ายังไงไม่รู้อ่ะน้องหมอ
1: ถ้าเหนื่อยผิดปกติอย่ามองข้ามนะคะพี่อ้อยเพราะโรคหัวใจของผู้หญิงบางคนอาจแสดงอาการไม่ชัดเจนจนถูกเข้าใจว่าเกิดจากความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่ากรดไหลย้อนเพราะไม่แสดงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเหมือนผู้ชายแต่จะเหนื่อยแน่นหน้าอกอ่อนเพลียหายใจไม่อิ่มปวดร้าวบริเวณหลังแขนแล้วก็ไหลได้บางทีมีใจสั่นเหงื่อแตกร่วมด้วยค่ะที่สำคัญความเสี่ยงในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นตามอายุและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยค่ะพี่อ้อย
2: โอ้โหนี่จากที่ง่วงอยู่เนี่ยน้องหมอทำพี่อ้อยตื่นเลยนะคะ

่าทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
4: มาปิดท้ายในช่วงของคลาสสิกขับแล้วเนาะเราจะกรอเทปกลับไปนะฮะไปฟังงานจาก UHT งานจากพี่เจเจตุรินงานจากพี่ตินาคริสตินาอากิล่านี่ไงปิดท้ายกันวันนี้นะครับในระหว่างที่คุณกำลังทานอาหารอย่างมีความสุขอร่อยอร่อย เดี๋ยวพี่เป้จะไปกินบ้างแล้วล่ะจะแวบแล้วนะฮะพรุ่งนี้เจอกัน8โมงเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่ยูนะฮะส่วนพี่เป้ไปแล้วฮะสวัสดีฮะ

ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนที่ผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie,

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: cross pan
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you papa no I มาได้ฉันอยากแก้ไอ cross pan
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ cross pan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอ cross pan
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก

0: Mate Life Mate
1: เลือก Life Mate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: Inspiration จากกบทรงศิษย
3: ์พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
4: เป็นเป็ดบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือคำว่าวินัยรวมไปถึงบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personality ที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำงานแล้วมันสบายใจหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็หนักเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดกันว้าว
7: ลีกันลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ใจบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
5: ให้ชอบ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เร่งรีบ
3: ต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: อมแล้วชื่นใจ
15: รอช

0: Protiva
1: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
3: มาแล้วค่ะ
4: ครับ
3: ดีเจสุดหล่อที่ทุกคนรอคอย
4: โอ้ใช้คำนี้เลยเหรออ
3: างั้นเปลี่ยนใหม่ละกัน
4: เอาใหม่ลองดูซิ
3: มาแล้วค่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร
4: หล่อพี่ลองใช้ใจคิดดูสิ
3: มันใช้ใจไม่ได้
4: ทำไมอ่ะ
3: มันแล้วแต่คน
4: โอ้หรือเป็นพี่เป็นคนไม่มีหัวใจหรือเปล่า
3: ก็เป็นไปได้
4: เออ
3: ใ
4: ช่ไหมล่ะ
3: เราก็สรุปเก่งเหมือนกันบ่ายโมงคุณฟังใครที่รอดีเจพียูอยู่นะคะพียูยูพียูยูด้วย
4: ครับผม
3: ก็ติดตามกับเขาได้นะคะบ่ายโมงติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะคะภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะคนที่ขับรถรับจ้างผ่านแอปคุณต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องนะ
4: ใช่
3: กรมการขนส่งทางบกเขาก็ย้ำเนาะผู้ที่ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องนะคะภายใน30กันยายนนี้ก็ดูจากข้อมูลแล้วนะตั้งแต่ช่วงมกราคมจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาสถิติใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะเพิ่มขึ้น 191.6% เกือบ3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะสะสม 162,310 ใบนะคะส่วนสถิติใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสะสม 183,000

0: 1,415 ใบซึ่งรัฐบาลก็ย้ำเนาะคนที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปใบอนุญาตขับรถสาธารณะนั่นคือเอกสารหลักฐานที่สำคัญตามกฎหมายนะคะถ้าคุณไม่ดำเนินการก็แน่นอนแหละมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ไม่ควรจะต้องไปขับรถคุณไม่สามารถขับรถให้แอปนั้นได้นะคะทำมันถูกต้อง
1: แล้วเชื่อไหมว่า มีหลายคนนะ
0: ไม่มีหรอ
1: ไม่มีใบรู้ป่ะ
0: เชื่อ
1: เอออันนี้ผมไปคุยกับวินมา
0: อ๋อเหรอ
1: เออแล้วผมไปดูได้ไงวะเนี่ย
0: มันก็คุณสนิทกับพี่วินไงเพราะว่าคุณใช้บริการพี่วินเขาบ่อย
1: เออ
0: แล้วที่ใช้บริการมาเขามีไหม
1: มีสิ
0: มีความคิดเล็ก
1: มีมี
0: หยุดชะงักเล็กน้อย
1: กำลังไม่ผมกำลังนั่งนึกอยู่ว่
0: าม
1: ันจะมีแอปหนึ่งอ่ะที่คนไม่มีใบก็ขับได้ผมนึกไม่ออก
0: อ๋อเหรอ
1: พี่นึกออกปะ
0: นึกไม่ออกเหมือนก
1: ัน คุณผู้ฟังนึกออกปะ
0: นึกไม่ออกแหละ
1: เออซึ่งคนใช้บริการเนี่ยก็เคยเจอปัญหาอยู
0: ่คือ
1: ขับหวาดเสียวแล้วก็แบบโอ้โหน่ากลัวมาก
0: เรื่องแบบนี้มันไม่ควรแบบ
1: คุ
0: ณมีอ่ะเออนะคะอ่ะก็ไปทำให้มันถูกต้อง
1: ครับ
0: อันนี้เฉพาะเรื่องของแบบใบขับขี่ที่มันแบบจะต้องมีตามแบบกฎหมายอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: เออส่วนเรื่องอื่นๆที่แบบขับประมาทหวาดเสียวนู่นนี่นั่นก็แจ้งกันไปละกัน
1: เออ
0: นะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยมีแบบเจอแบบกับตัวเองอะไรเงี้ยใช้บริการแล้วก็เออ
1: นะครับ
0: ขา
1: ครับคือผมว่าเนี่ยสมมุติใครที่แบบขับหวาดเสียวเงี้ยถ้าเกิดโดนแบน
0: อ
1: ่ะแล้วไม่สามารถขับได้อีกเลยอ่ะผมว่ามันก็ดีนะเขาจะได้ระวังไง
0: เออมันต้องอาจจะต้องแบบกฎหมายจะต้อง
1: แรง
0: ซะหน่อยอะไรเงี้ยนะคะ
1: ล้มไปโหพ่อแม่เขาเสียใจตายเลยใช่ไหมล่ะ
0: เคยเจออะไรที่แบบขับประมาทหวาดเสียวอะไรอย่างงี้ไหม
1: เจอ
0: เ
1: คยเจ
0: อ
1: แล้วผมเคยนั่งมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเขาซิ่งอ่ะเขาทำเวลาโอ้โหพี่ใจผมนี่
0: ไม่อยากจะทำเวลากับพี่เขาด้วย
1: เสียวจริงๆพี่
0: เขาบอกพี่ผมไม่รีบ
1: เออแล้วแบบ
0: หรือว่าจริงๆตอนนั้นเราก็รีบ
1: ไม่ผมเผื่อเวลาเยอะ
0: อ๋อเผื่อเวลาไปแล้ว
1: ใช่ไม่ต้องห่วงไม่เคยทำเวลาเลย
0: อ้
1: าวมาจัดรายการนี่ไม่เคยเลยนะ
0: ไม่เคย
1: สายเลย
0: ก็จริง
1: เออทำอะไรเผื่อเวลาอยู่แล้วถ้าเกิดเรารู้ว่ามันไม่ทันแล้วใช่ไหม
0: เวลาเราพูดอะไรเงี้ยเรามีเขินไหม
1: ไม่เคย
0: น้องไม่เขินพี่เขินแทนเลยอ่ะ
1: ไม่ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันไม่ทันใช่ไหมผมก็จะขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยเราจะไม่แบบเฮ้ยลุ้นว่าแบบทันไม่ทันไม่ทันขึ้นเลยแต่หลังๆมาเนี้ยไม่มีมอเตอร์ไซค์ขึ้นด้วยพี่เชื่อป่ะว่ามีวัน
0: คิวยาวคิวแน่นเลย
1: ไม่มีคิวไม่มีรถ
0: ไม่มีรถด้วย
1: ผมอ่ะนะดูเวลาเฮ้ยอันเนี้ยน่าจะสายละ
0: อ่าฮะ
1: จอดรถแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์พี่เชื่อป่ะผมเดินวนอยู่10นาที
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ีรถจนต้องกลับมาขึ้นมาขับรถจริง
0: ๆลุงนี้ถ้าขับรถไปก็ต้องนานแล้วก็เรียบร้อยแล้ว
1: ถูกเออบางทีมันก็กะยากไง
0: นะคะบางทีพี่ก็อาจจะแบบขับเบาๆหน่อย
1: เออแบบนี้ก็ฝากหน่อยแล้วกัน
0: สมมุติเราใช้บริการมอเตอร์ไซค์พี่วินอะไรเงี้ยพี่ไม่ต้องแบบซิกแซกอะไรมากหนูท้องอยู
1: ่เออใช่มั้ยล่ะอันตรายนะ
0: อันตรายไงอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: นะ
1: จ้ะ
0: ไม่รีบเนาะ
1: ไม่รีบ
0: บางวันรีบหน่อยเถอะ
1: พี่นี่เน
0: า
1: ะ
0: เอออ่ะช่วงหน้านะเดี๋ยวเจอกันอยู่ทุกฟังมีกรีนอัปเดตด้วยค่ะ
1: จ้ะกรีนนิวส์โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีวันพฤหัสด้วยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเรามาในธีมคาราโอเกะชื่อธีมวันนี้คือไม่นี้ฉันขอเพลงไหนเนี่ยเหมาะกับธีมวันนี้คุณผู้ฟังส่งเข้ามา เพลงไหนขึ้นปุ๊บเนี่ยไม่นี้ฉันขอนะส่งมาครับ

คุณผู้ฟังส่งเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือมานะฮะเพลงนี้ที่คุณคู่ควรเนี่ยเขาบอกนะไม่มีนะซีคุณผู้ฟังนะข้อความนี้ส่งเพลงนี้มานะครับเพลงนี้ขึ้นแล้วไมค์นี้ต้องเป็นของฉันนะ

0: ตี้โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: วันนี้เราก็มาในทีมคาราโอเกะนะครับคุณผู้ฟังเพลงอะไรที่เวลาเราไปคาราโอเกะนะฮะถ้าเกิดอินโทรเพลงขึ้นเนี่ยขึ้นเมื่อไหร่ไมค์นี้ฉันขอนะฮะก็ให้ส่งกันเข้ามานะครับข้อความนี้คุณประกาศนะขอเพลงองศาเดียวนะครับผมเลือกเวอร์ชั่นพิเศษมาให้นะครับพี่มาเรียมนะครับแล้วก็พี่แก้มวิชญานีร้องเอาไว้ในคำว่าไหนนะครับ

0: างคนก็ชอบเพลงนี้จริงๆนะเพลงนี้ดังขึ้นที่คาราโอเกะเมื่อไหร่นี่โอ้โหไม่อยากจะปล่อยไมค์เลยจริงๆนะครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Good News
0: คุณผู้ฟังครับช่วง Good News วันนี้นะฮะเชื่อไหมฮะว่าบางคนเนี่ยเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะฮะจนครบ7หลักนะฮะเก็บมาทั้งปีเนาะเก็บมาเรื่อยๆเลยนะฮะแต่สุดท้ายฮะเขาต้องเสียเงินก้อนเหล่านั้นเนี่ยไปแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเพียงเพราะเหตุการณ์เล็กๆนะฮะอย่างเช่นสะดุดขั้นบันไดนะร่วงแล้วก็ขาหัก2ข้างนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดจริงๆนะครับจากเงิน7หลักเนี่ยที่ฝันว่าอยากจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวต่างประเทศเอ่ยไว้ใช้ลงทุนก็ต้องหยุดไว้ก่อนครับคุณผู้ฟังแล้วก็มาเริ่มใหม่นะครับกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดนะฮะมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าการมีประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแค่ไหนนะฮะตอนนี้ครับคุณผู้ฟังเขามีประกันตัวหนึ่งนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับชื่อว่าSamsung ประกันชีวิตนะครับประกันที่เขาคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณนะฮะให้คุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลานะครับด้วย Smart Advanced Protection Analysis นะฮะเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญครับที่จะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะเลยนะฮะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดนะครับแล้วก็สมาร์ททุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
3: 106.5 Green Wave
0: มีข้อความจากคุณประวิตรนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงทีมคาราโอเกะเนี่ยต้องยกให้กับคุณยอดชายนะฮะคนนี้เนี่ยมือหนึ่งแล้วนะเขาบอกแล้วคุณยอดชายก็ส่งข้อความมาขอเพลงพอดีเขาบอกว่าขอเพลงยืนยัน Blackhead หน่อยครับเพลงนี้ขึ้นทีไรเนี่ยผมเนี่ยต้องถือไมค์เพราะว่าในห้องคาราโอเกะเนี่ยมีผมคนเดียวไม่มีเพื่อนครับเชื่อเลยนะเชื่อเลยว่าไม่มีเพื่อนนะครับแต่ไม่ต้องน้อยใจนะคุณยอดชายนะอย่างน้อยก็มีผมเนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะฮะ

0: ีคนสงสัยนะว่าคนชื่อยอดชายนี่คือใครถ้าเกิดอยากรู้รอสักครู่ครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
3: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
4: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
3: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
4: อืมจะชัวร์เหรอ
3: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
4: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
5: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
0: ์ด่วนจับตาสองปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์
6: 1, 2, 3, go
7: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะก็มีคนรอฟังเรื่องคุณยอดชายนะว่าความเป็นมาเป็นไปของคนนี้เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคือหลายคนเนี่ยก็คงจะจำกันได้แหละนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้ทันจริงๆนะวันนั้นน่ะพลาดเลยคือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีได้ไหมคุณผู้ฟังเนาะ2ปีกว่าๆเนาะประมาณ2ปีที่แล้วนะฮะคือมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยเขาส่งข้อความมาหาผมแล้วก็บอกว่าพี่ยูครับเนี่ยผมไปร้องคาราโอเกะเพลงกระซิบผมจำได้เพลงกระซิบได้ตั้ง96คะแนนแล้วไม่ได้ส่งมาครั้งเดียวคุณผู้ฟังคือส่งมาหลายครั้งผมเปิดเพลงนั้นก็บอกว่าเนี่ยผมร้องเพลงนี้ได้96คะแนนได้94บ้างได้อะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยคนเนี้ยต้องร้องเพลงเพราะมากแน่ๆเลยเพราะว่า96คะแนนนี่มันไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังนะจนวันนึงเนี่ยผมก็นึกอะไรก็ไม่รู้โทรไปหาเขา เอาเบอร์กรีนเวฟเนี่ยโทรไปหาเขาเพราะว่าไหนขอฟังกับหูตัวเองหน่อยสิสักครั้งหนึ่งนะฮะก็ต่อสายไปหาเขาก็วันนั้นก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านะว่าจะโทรไปหาเขาก็คือโฟนอินเข้ารายการสดๆเลยนะฮะทุกอย่างคือแบบสดหมดเลยก็เลยบอกอ่ะคุณยอดชายไหนร้องให้ฟังสักเพลงสิร้องเพลงให้ชาวกรีนเวฟเนี่ยฟังสักเพลงดิเขาก็เลือกเพลงนี้มาจำได้ไหมฮะ แต่วันนั้นเนี่ยไม่มีดนตรีนะอาจจะมีเพี้ยนบ้างนิดหน่อย

0: และนี่คือเพลงที่คุณยอดชายนะฮะเลือกใช้เพื่อโชว์พลังเสียงให้ชาวกรีนเวฟนะฮะฟังกันทั่วประเทศเลยนะครับสรุปวันนั้นเนี่ยชาวกรีนเวฟก็ได้ฟังพลังเสียงของคุณยอดชายนะฮะกันทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาร้องจบเนี่ยผมจำได้ว่ามติของชาวกรีนเวฟเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเอกฉันท์นะฮะว่ามากๆเลยว่าจำได้อยู่พลังเสียงของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนี่ยคือจุดเริ่มต้นนะครับของคุณยอดชายที่กลายเป็นตำนานของกรีนเวฟนะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Classic
0: Club มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งแซวว่าต้องมีนัดแก้ตัวไหมครับนี่ต้องมีนัดแก้ตัวให้คุณยอดชายไหมครับอ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวโทรไปหาใหม่นะครับส่วนเพลงนี้เนี่ยคุณสุวิชยานะฮะขอเพลงนี้มานะครับ

โอ้ยข้อความล้นหลามมากเลยอ่ะข้อความพูดถึงคุณยอดชายล้นหลามมากเลยนะฮะวันนี้โหขอบคุณมากๆนะครับข้อความนี้เขาถามว่าเจ้านายหัวหน้าเขาฝากถามว่าสรุปคุณยอดชายเนี่ยร้องเพราะหรือว่าเพี้ยนคะโหเสียดายไม่ได้ฟังนี่แต่มติเอกฉันท์มากเลยวันนั้นอ่ะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายกันนะฮะกับซิงเกิลใหม่ของโอบโอบนิธินะฮะเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพลงที่กลับมาเติมความสดใสให้หัวใจอีกครั้งนะฮะเป็นซิงเกิลชื่อเพลงว่าเจ้าของรอยยิ้มนะฮะเพลงของคนที่แพ้ทางให้กับรอยยิ้มของใครบางคนเน่เพราะว่าแค่ได้เห็นรอยยิ้มของเขาเนี่ยโลกทั้งใบก็เหมือนสดใสขึ้นทันทีนะฮะจนเกิดเป็นความรู้สึกว่าอยากจะขอจองรอยยิ้มนั้นเนี่ยไว้เป็นของตัวเองนะฮะเพลงนี้เนี่ยได้โตวงมือนะฮะมาร่วมแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยนะครับกับเพลงเจ้าของรอยยิ้มโอบโอบนิธิครับ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
7: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
6: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: เตรียมมาอีกแล้ว
10: ใคร
9: ด้านนอกไง
10: ฝนหนอ
9: ครึ้มมาอีกแล้วฟัง
10: เออเฮ้ยฝนจะตกอีกแล้ว
9: ฝนจะตกอีกแล้วอ่ะรู้จักฝนอ้อยอิงหรือเปล่า
10: ฝนอ้อยอิง
9: ฝนอ้อยอิงส่วนใหญ่เรามักจะแบบแค่เราพูดกันนะเนาะ
10: ฝนลีลา
9: เร็วๆดิเร็วๆดิพี่ยูมัวแต่อ้อยอิงอยู่นั่นแหละอะไรอย่างงี้ปะ
10: หรอเป็นอย่างนั้นหรอ
9: สมมุติ
10: อ๋อสมมุติสมมุติเสมือนจริงเลยเน
9: า
10: ะ
9: ว่าชาชาได้พูดถึง

0: ลักษณะฝนหลังจากเมื่อเช้าเห็นบอกว่าลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำนะคะที่สำนักงานระบบควบคุมน้ำสำนักการระบายน้ำสารวการกทม.2ดินแดงนะคะซึ่งผู้ว่าบอกว่าตัวร่องกดอากาศต่ำยังพาดผ่านกรุงเทพอยู่แล้วก็มีหย่อมอยู่แถวกัมพูชาเวียดนามนะคะก็เลยทำให้มีการดึงฝนเข้ามาในบริเวณนี้นะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ที่กังวลก็คือการเกิดเป็นฝนที่เหมือนแบบวนไปวนมาเรียกว่าฝนอ้อยอิ่งไม่ยอมผ่านไปส่วนฝนเมื่อคืนก็ไปเร็วไม่ได้อ้อยอิ่งมากโดยก็ได้สั่งการไปเมื่อเช้านะคะว่าให้ดูปั๊มและเครื่องสูบน้ำทุกจุดนะคะบอกว่าให้พี่พนักงานกวาดถนนคอยดูหน้าท่อระบายน้ำเวลาฝนตกเพราะว่าบางทีมันก็มีพวกแบบเศษนู่นนี่นั่นขยะอะไรเงี้ยมาปิดท่อนะคะส่วนเรื่องเทศกิจและกองโรงงานช่างกลก็ให้ไปดูเช่นกันนะคะให้พาประชาชนกลับบ้านตรวจเช็ครถติดจากน้ำท่วมแล้วก็ช่วยกันดูแลตรวจสอบต่างๆแน่นอนจุดเล็กๆน้อยๆตามซอยต่างๆก็สำคัญเหมือนกันซึ่งเช้านี้ผู้ว่าบอกว่าสถานการณ์ปกติอยู่แต่ว่าเย็นนี้ดูพยากรณ์อากาศวางแผนให้ดีนะคะคือบอกสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพคือหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะอยู่บริเวณกัมพูชาเคลื่อนตามร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกก็ทำให้มีฝนหนักในช่วงนี้คือตั้งแต่วันนี้แหละวันนี้24ใช่ไหม24ถึง27กันยายน
1: ใช่ไหมน่ะ
0: มาช่วงบ่าย
1: ช่วงเวลาที่เขาบอก
0: เลยเออแต่ว่าไม่แน่บางวันน่ะเช้านางเข้ามานะ
1: ต้องมาเช้าเหรอ
0: เออบางวันก็ปรับสายๆก็เอาละเริ่มละแบบ10โมง11โมงอะไรเงี้ยเออบางวันก็เหมือน
1: พี่ว่าตกเวลาไหนดีสุดถ้าต้องเลือกเออ
0: ถ้าจะต้องเลือกจริ ง
1: ถ้าต้องเลือก
0: คือถ้าตามฤดูกาลที่เขาต้องตกอะเน
1: า
0: ะดึกๆไม่รอดเลย
1: อ๋อเออดีสุดนะ
0: คนที่ทำงานช่วงคืนก็จะเธออะไร
1: พี่แม่ค้าครับที่ขายของตอนกลางคืนนะพี่ต้องพูดนะครับพี
0: ่ใช่ๆฉันพูดเองคนที่มีเอี่ยวด้วยอ่ะชื่อพียูนะจ
1: ๊ะไม่เลยผมนั่งฟังอย่างเดียวครับ
0: ธราธร
1: ภูริพัฒน์ชื่ออะไรธราธรผู้ชื่อภูริพัฒน
0: ์
1: พียูภูริพัฒน
0: ์อ๋อเหรอไม่ใช่เหรออ๋อโอเค
1: เออผมว่าผมต้องชื่อพูดชื่อจริงแล้วแหละคุณผู้ฟังจำไม่ค่อยได้นะ
0: อันนั้นมันนานมาแล้วเนาะ
1: เออพียูภูริพัฒน
0: ์พียูภูริพัฒน์
1: พียูภูริพัฒน
0: ์พียูเฉยๆไม่ได้นะ
1: พียูเลย
0: เออพียูภูริพัฒน์ไงใครก็จำได้
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกันยายนนี้เดือนนี้เลยแหละกันยายนนะคะเตรียมพบ2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวนะคะที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณที่สุดในรอบปีที่งาน Mercedes-Benz Starfest 2026 Celebrating the Extraordinary นะคะตื่นเต้นคุณผู้ฟังกับปรากฏการณ์ดาวเคียงดิว E350 Exclusive นะคะเริ่มเพียง 3.14 ล้านบาทตื่นตากับปรากฏการณ์ดาวดวงใหม่ค่ะ The All New Electric GLC นะคะที่จะโคจรเข้าใกล้จนคุณเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นครั้งแรกในไทยเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปรากฏการณ์ครั้งนี้เลือกรับสิทธิพิเศษประกันภัยชั้น1 1ปีและรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทนะคะมาร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกันนะ24ถึง27กันยายนนี้นะคะที่ชั้น G เกษรอมรินทร์นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะ
1: ครับผม
0: ช่วงหน้านะเรายังติดตามด้วยกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
1: จ้า Green
2: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อนะครับชั่วโมงที่2นะครับวันนี้เรามาในธีมคาราโอเกะนะฮะถ้าเกิดเพลงนี้เนี่ยอินโทรดังขึ้นปุ๊บเนี่ยไมค์นี้ต้องเป็นของฉันคุณผู้ฟังนึกถึงเพลงอะไรนะฮะข้อความนี้โหวันนี้ส่งเพลงมากันเยอะมากๆเลยนะฮะข้อความนี้จากคุณทาโร่นะฮะเขาบอกว่าเพลงนี้ค่ะ

ส่วนเพลงนี้นะฮะก็เชื่อว่าท่อนหัวเพลงเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนแบบเชื่อว่าต้องแย่งกันร้องแหละเนาะนะครับกับเพลงของแท็กซี่แท็กซี่ไม่ใช่แท็กซี่ไลท์นะฮะแท็กซี่วงแท็กซี่ครับคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับ

106.5 FM. เพลงเพราะเยอะมากที่กลุ่มแบ

วความต่อไปนี่ชอบมากเลยอ่ะเป็นเพลงที่ผมไม่เคยเปิดเลยคุณผู้ฟังแต่เชื่อว่าเปิดแล้วเนี่ยท่อนฮุกเนี่ยทุกคนต้องแย่งไมค์แน่นอนครับคุณผู้ฟังลองฟังดูนะหลายคนน่าจะคิดถึงนะฮะขอบคุณด้วยนะคุณทิพย์นะคุณทิพย์ส่งเข้ามานะครับเพลงนี้นะไม่บอกว่าเพลงอะไรรอท่อนฮุกดีกว่า

โอ้วันนี้มีคนขอเพลงของ Blackhead เยอะมากๆเลยนะฮะข้อความนี้เขาบอกว่าบางเพลงเนี่ยฟังแล้วเนี่ยภาพในอดีตเนี่ยลอยมาเลยค่ะอากาศแบบฝนตกแบบนี้เนาะโอ้ตอนนี้ที่ร้านเนี่ยขายของเงียบมากๆเลยค่ะก็กำลังนั่งร้องเพลงอยู่ในร้านนะคะคุณกิติยาส่งมานะครับคุณผู้ฟังมีคนทวงผมว่าวันนี้ไม่มีทายเพลงหรอเออทายเพลงใช่ไหมมีหนึ่งเพลงทายถูกเดี๋ยวเปิดให้นะครับถ้าเกิดใครที่รู้คำตอบนะครับรีบส่งเข้ามาพร้อมเพลงที่อยากฟังนะฮะหรือว่าเพลงที่อยากร้องก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาในธีมคาราโอเกะนี่ฟังดีๆคุณผู้ฟังเปิดให้2วินาทีทันป่ะอีกทีนะเพลงนี้ผมว่าไม่ยากพี่เป้น่าจะเคยเล่นไปแล้วแหละนะฮะทวนความจำกันอีกสักทีหนึ่งพร้อมแล้วฟังดีๆใครรู้คำตอบส่งมาเลยครับ แล้วก็ข้อความนี้บอกว่าเพลงนี้เนี่ยเวลาขึ้นในคาราโอเกะที่ไรนะฮะคนที่มีพลังเยอะๆเนี่ยชอบออกมาโชว์พลังเสียงก็จริงนะเพลงนี้นี่ใช้พลังเยอะมากๆนะครับเพลงของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับชื่อเพลงว่าเสียใจได้ยินไหม

0: โอ้มีคุณผู้ฟังตอบถูกก็หลายคนนะฮะหลงตอบเพลงอื่นก็หลายคนเออมีหลายคำตอบนะมีบางคนทายว่าอยากสวยพี่แอมสวรรค์เหรอจักรยานสีแดงอย่างนี้นะฮะมีอะไรกะดิ้นกันไหมลุงก็หลายข้อความมูมเบอร์แรงพี่เบิร์ดก็มานะครับฉันเลยโอเคนี่มาเยอะที่สุดเดี๋ยวรอดูว่าเฉลยจะเป็นเพลงอะไรนะครับ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
0: Greenway และคนที่ตอบถูกตอบเร็วที่สุดนะฮะคุณผู้ฟังเชื่อป่ะว่าเป็นคนเดียวกันกับวันก่อนที่ผมเล่นทายเพลงแล้วเฉลยเป็นเพลงของพี่แมวเจือศักดิ์ปานพุ่มอ่ะคนเดียวกันเลยคุณดูมไอวี่เนี่ยคนเดียวกันเลยเขาทายอย่างเดียวเขาไม่ขอเพลงด้วยนี่โหยอ่ะลองฟังอีกทีคุณผู้ฟังเผื่อใครที่แบบว่าคุ้นๆแต่ยังนึกไม่ออกนะฮะเมื่อกี้ให้ฟังเท่านี้ประมาณนี้อ่ะไปฟังเฉลยดีกว่ามายังออกยังแม่ไม่ใช่เนาะฉันเลยโอเคไม่ใช่นะฮะเฉลยนะฮะบูมเมอร์แรงนะฮะพี่เบิร์ดธงชัยนะครับ

มือให้หน่อยเนาะใครที่ตอบถูกนะฮะบูมแรงพี่เบิร์ดธงชัยนะฮะส่วนใครที่ตอบผิดเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะหลายคนตอบว่าฉันเลยโอเคนะพี่ต่ายพินพักก็คล้ายๆกันแหละอันเนี้ยคล้ายๆกันคล้ายๆกันผิดไม่เป็นไร

ันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับพี่เฟียนนะครับคุณผู้ฟังวันนี้พี่ยูไปแล้วฮะพี่ยูภูริพัฒน์นี่ให้คุณผู้ฟังจำชื่อจริงหน่อยดีกว่าพี่ยูภูริพัฒน์นะครับไม่เคยพูดชื่อจริงเลยคุณผู้ฟังน่าจำไม่ได้เนาะพี่ยูภูริพัฒน์พี่ยูภูริพัฒน์พูดทุกวันเนี่ยก็จำได้นะไปแล้วจ้าสวัสดีครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแหมแนนช่วงนี้ตามเทรนด์แต่งลุคปรุงจืดอ่ะจ๊ะ
3: ประจำเดือนมาต้องหาบเพลียมากแรงจะลุกยังไม่มีเลย
2: ที่เพลียเพราะว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กไงแนนช่วงมีประจำเดือนลองหาอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงทานนะจ๊ะเนื้อสัตว์ตับไข่แดงผักใบเขียวเข้มกินคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นรอบหน้าประจำเดือนมาจะได้สดใสมีแรงพร้อมทำงานแต่ถ้าเพลียมากหน้ามืดใจสั่นปากซีดก็ควรไปตรวจเลือดก่อนนะแนนแต่ว่าตอนนี้อะปากซีดเอาไปสักสีไหม
3: ขอบคุณนะแต่มีสีเข้มกว่านี้ไหมอะ
2: เพื่อนเป็นหม
4: อ แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
1: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
0: อร่อยเกินต้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: อาหารแมวและสุ

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: เป้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อ

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: โปรดชีว่าโปรดชีว่า
2: ใส่ใจตัวเอง

0: Motiva
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
4: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
5: ไป 3:00 นแล้วนะคะสวัสดีพี่เฟียส
6: สวัสดีพี่ตอก
7: สวัสดีพี่ตอก
5: ชื่อตอกสิงสูงด้วยนะคะ
6: สิงหลงนิดนึง
5: โอเคนะวันนี้
6: ก็เรื่อยๆจ้ะ
5: เรื่อย
6: ๆพอได้
5: ใช้คำว่าพอได้ด้วย
6: ใช้คำว่าพอได
5: ้เออนะคะอ่ะเจอกันชั่วโมงนี้นะคะเราติดตามกันนะช่วงนี้ต้องบอกว่าประเด็นแบบเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นี่มาแรงมากๆเนาะมีคนโน้นคนนี้ออกมาพูดถึงอยู่ทุกวันเลยทั้งการเตือนทั้งอะไรหลายๆอย่างนะคะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มาแบบตีคู่ตีขี้กับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเหมือนกันเนาะเออเหมือนกับแบบก็คุยกันแบบไม่จบสักทีมันคุยกันไม่ไปทางเดียวกันอะไรเงี้ยเหมือนจะดีขึ้น
6: ไม่มีใครยอมหรอก
5: อีกสักพักนึงก็เอาอีกแล้วอย่างเงี้ย
6: นี่ทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องสงครามด้วยทั้งเรื่อง AI ด้วย
5: ใช่ป่ะ
6: บอกจะชะลอชะลอไม่มีใครยอมเชื่อฉันสิ
5: อันนี้เป็นอดีตผู้บริหารฝ่ายความปลอดภัยของ Google ค่ะชื่อคุณทอมซีเกิลออกมาเตือนถึงความเสี่ยงจาก AI ที่มีต่อเด็กและเยาวชนนะคะคือเขาบอกว่ามันกำลังน่าเป็นห่วงอย่างมากแล้วก็เป็นเรื่องไม่สมจริงเลยแหละที่จะคาดหวังให้บริษัทเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอกคือเขาบอกว่าความเสี่ยงมันมีตั้งแต่ประเด็นสุขภาพจิตไปจนถึงการพึ่ง AI มากเกินไปจนส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะ คือคุณทอมซีเกิลเนี่ยเพิ่งจะเข้าร่วมองค์กร Common Sense Media จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารคนแรกของสถาบัน Youth AI Safety หรือว่าสถาบันความปลอดภัย AI สำหรับเยาวชนนะคะซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาการใช้ AI ของเด็กและเยาวชนแล้วก็จะทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีและองค์กรอิสระภายนอกด้วยซึ่งคุณซีเกิลเนี่ยเขาบอกว่าเคยทำงานกับ Google ในช่วงระหว่างปี2547ถึงปี62ก่อนที่เขาจะลาออกนะคะเพราะเห็นว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันไปกำลังไปถึงจุดที่มันไม่สามารถยกระดับความปลอดภัยของพื้นที่ออนไลน์ได้มากพอเขาบอกว่าบริษัท AI รายใหญ่เนี่ยเปิดตัวฟีเจอร์สำหรับเด็กโดยยังมีมาตรการป้องกันไม่พอนะคะซึ่งเขาก็มีการเสนอนะว่าให้เพิ่มระบบยืนยันอายุเพื่อป้องกันเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าถึงแชทบอทซึ่ง

0: ันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ก็ที่ผ่านมาก็มีคนเสนอเยอะอยู่เหมือนกันในเรื่องของการยืนยันระบบอายุเหลือใดๆก็ตาม
1: ก็ตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไวกว่าความสามารถของมนุษย์ไปไวกว่ากฎหมายแล้วอ่ะคือตอนนี้คือใดๆเลยอ่ะเขาบอกอย่างน้อยถ้าไม่หยุดการพัฒนาอย่างน้อยก็เอาพัฒนาให้ไปในจุดที่เรายังสามารถควบคุมได้ได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้จ้ะเพราะว่าจีนไม่หยุดอเมริกาก็ไม่หยุดอเมริกาไม่หยุดจีนก็ไม่หยุด
0: เธอหยุดก่อนสิ
1: เออ
0: เธอชะลอก่อนได้ไหมล่ะ
1: เธอก็ชะลอก่อนสิ
0: ฉันไม่สะดวกที่จะชะลอก่อนนะให้เธอชะลอก่อนดีกว่า
1: ไม่ฉันสะดวกแบบนี้เธอชะลอก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวฉันชะลอตามเลย
0: โอเคไปทำทั้งคู่ไม่ต้องชะลออะไรแล้วค่ะงั้นเธอพัฒนาต่อเลยฉันพัฒนาด้วย
1: พูดแบบนี้ปุ๊บแปลว่าเร่งทั้งคู่ใช่ไหม
0: เร่งทั้งคู่เออมันก็เป็นอย่างนี้ไงเนาะมันยังไงอย่
1: าแล้วมันน่ากลัวมากเพิ่งดูข่าวไม่แน่ใจของNBC News หรืออะไรสักอย่าง ไม่แน่ใจสัมภาษณ์เจฟฟรีย์ฮินตันเจ้าพ่อเขาเรียกว่า Godfather ของ AI เขาก็บอกว่าตอนนี้เราเหลือเวลาในการคุมมันเนี่ยไม่ถึงปีแล้วนะ
0: ไม่ถึงปี
1: ปีที่แล้วเขาเพิ่งพูดว่ามีอยู่อีกประมาณ5ปีแต่ตอนนี้เขาบอกมันโตเร็วมาก
0: นึกว่าจะบอกว่าเออเราเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีแล้วนะ
1: เออ
0: นี่คือบอกเหลือว่าไม่ถึงปี
1: ไม่ถึงปีแล้วที่เราจะเอามันไม่อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นคือแบบใจเย็นนะจ๊ะอะไรเงี้ยจริงๆมันมีแบบอย่างคอร์สเรียนบางอันแบบคอร์สเรียน AI ไปเรียนคอร์สโคเวิร์กนู่นนี่อะไรเงี้ยหรือบางคอร์สเนี่ยต้นปียังประกาศราคาเท่านี้อยู่ใช่ป่
0: ะ
1: ผ่านมาไม่กี่เดือน
0: เป็นไง
1: ตัวใหม่ขึ้นมาไม่ต้องเรียนตัวเก่าแล้วนะจ๊ะนึกออกป่ะ
0: เธอฉันยังไม่ได้เรียนเลยอันนั้นน่ะ
1: เขาบอกไม่ต้องเรียนแล้วเพราะตัวใหม่มันทำได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียนอะไรแบบนี้
0: อ
1: ๋
0: อหรอ
1: เออไปไวมาก
0: ไวมากจริงๆก็ยังไม่ทันได้คุมได้ควบได้คุมอะไรสักอย่างเลยอ่ะ
1: อ่าเพราะฉันต้องระวังจริงๆนะฮะ
0: งั้นเธอชะลอก่อนละกัน
1: เธอก่อนสิ คือมันมีทั้งบวกแล้วมันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านประโยชน์แล้วก็ด้านโทษไงเพราะฉะนั้นเราต้องเอามันให้อยู่เนี่ยทั้งสองด้าน
0: ใช่ไหมล่ะนะคะอ่ะช่วงหน้านะเดี๋ยวเรายังติดตามด้วยกันนะคุณผู้ฟังอยู่พี่เฟียสค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะ
1: ชั่วโมงนี้อาจจะมีแบบเน่ๆเพลย์ลิสต์สักนิดนึงนะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
3: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ดูเน่ๆขึ้นประกวด American Got Talent แล้วก็ได้เป็นแชมป์นะนี่รู้สึกสุดยอดและดีใจกับน้องมากๆเลยนะฮะคือความเป็นร็อกแล้วก็ความเป็นไทยนี่คือแบบเต็มที่มากๆเลยเจ๋งมากเลยเน่ๆเสียดายเปิด Seven Nation Army ไม่ได้นะแล้วก็มีอีกหลายเพลงอย่างBerries ก็อยากเปิด Evanescence ก็อยากเปิด Metal Rock หลายเพลงก็น่าสนใจอยู่แต่ของไทยก็มีเด็ดๆเยอะอย่างเงี้ย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: Debby Track ในวันนี้นะครับเรามีเพลงที่มันมีความเป็นส่วนตัวเวลาที่ศิลปินเนี่ยเขาทำเพลงขึ้นมานะครับเขาก็ไม่สังเกตเรื่องราวจากสิ่งที่เขาสังเกตจากคนอื่นก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งจริงแล้วเรื่องส่วนตัวที่ผ่านประสบการณ์ตัวเองมันจะมี impact มากที่สุดนะครับในเรื่องของคำที่เขาเลือกใช้ mood ที่เขาต้องการจะถ่ายทอดแล้วมันก็ชัดเจนมากๆในเพลงนี้ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากส้มมารีเพลงนี้แต่งให้แม่เลยครับเพราะว่าคุณแม่เสียไปเมื่อ3ปีก่อนจากมะเร็งปอดเสร็จแล้วเนี่ยส้มบอกว่าไม่เคยฝันถึงแม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวอยากจะแบบอยากจะได้เจออยากเห็นหน้าอีกครั้งจังเลยแบบนี้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้เพลงนี้เลยออกมาชื่อเพลงว่าขอฝัน

อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสอพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดต่ำพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง

0: ทาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
3: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
4: ควีนเวอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

0: อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmar โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmar
2: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
1: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
0: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
0: ่ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแม่

0: กินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
0: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them. That's how we learn to think for ourselves
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
8: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
9: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
8: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันสุขนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
10: โดย

0: ว่าครัวเรือนไทยกว่าครึ่งอ่ะไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอแล้วก็มีแนวโน้มการเก็บออมลดลงอย่างต่อเนื่องโดยการออมเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินนะเนาะปรากฏว่าไม่เคยเก็บออมนะ 27.8% เคยมีเหลือเก็บแต่ว่าตอนนี้ไม่พอเก็บจ้า 24.3% มีพอสำหรับค่าใช้จ่ายน้อยกว่า3เดือน 20.4% มีพอสำหรับค่าใช้จ่าย6เดือนขึ้นไป 14.5% และมีเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย3ถึง6เดือน 13% นะคะคือเขาบอกว่าถ้าเทียบกับปีก่อนนะการเก็บออมของประชาชนลดลงอย่างชัดเจนเพราะว่ารายได้ที่เราหามาได้เนี่ยเราก็ต้องเอาไปใช้จ่ายเนาะเรื่องของการดูแลค่าครองชีพในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะซึ่งปัญหานี้ครัวเรือนถือว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกนะในเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะเพราะดูจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบ5ปีที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ระดับหนี้ครัวเรือนพุ่งเกิน 80% ของ GDP นะคะเขาพบว่าการก่อนหนี้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่อายุสัก30ปีถ้าเกิดว่าเป็นการกู้ซื้อยานพาหนะแล้วก็สามารถผ่อนชำระได้ตามปกติก็จะถือเป็นการเข้าสู่ระบบเครดิตบูโรแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินในอนาคตมาใช้เร็วเกินไปแล้วก็ขาดความสามารถในการชำระหนี
1: ้
0: มันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ
1: ครับ
0: ก็การบริหารจัดการบางทีเราก็เข้าใจได้ว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันเนาะนะคะในยุคที่แบบเรื่องของเศรษฐกิจก็ท้อแท้ใจอยู่ดูมีความแบบเหมือนแบบพี่กำลังใจมันหดหายไปไหนหมด
1: จริงๆมันหลายแฟกเตอร์เข้ามารุมเราพร้อมๆกัน
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เออพอพูดคำว่ารุมเราปุ๊บมันภาพมันมาเลยอ่ะ
1: ใช่คือแบบเพราะฉะนั้นคือแบบต้องเอาให้อยู่อ่ะต้องร่วมกันด้วยคือบางทีมันมาจากส่วนตัวด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งส่วนอื่นด้
0: วย
1: อีกหลายส่วนเพราะฉะนั้นหลายคนจะไปโทษตัวเองว่าหรือว่าฉันมันไม่เก่งอะไรเงี้ย
0: มัน
1: ไม่ใช
0: ่
1: มันมีหลายแฟกเตอร์ผสมกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาปุ๊บต้องตั้งสตินิดนึงเรียงลำดับนิดนึงว่าเฮ้ยจัดการไงดีหารายได้เพิ่มไม่ได้ก็ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้บ้างหรือเปล่า
0: ใช่ไหม
1: หรือว่าลองจัดการลำดับความสำคัญดูซิอะไรเงี้ยอันไหนที่ต้องจัดการหนี้ก่อนหนี้หลังอะไรเงี้ยนะครับจำเป็นต้องฝึกบริหาร
0: ด้วยเหมือนกัน
1: ใช้เงิน
0: แล้วก็บางทีแบบหลายๆครอบครัวเป็นอาจจะครอบครัวนึงอาจจะมีสมาชิกหลายๆคนก็ต้องดูค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยเหมือนกันเนาะว่าเพราะว่าอย่างหลายๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะมีแบบหัวเรี่ยวหัวแรงหลักแค่แบบคนเดียวแบบสายแบกอะไรเงี้ยเออแบกรับทุกอย่างทุกด้าน
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็หลังหัก
1: เหนื่อยอยู
0: ่
1: ถ้าเธอดูคนละครึ่งตัวใหม่ที่กำลังจะมาเห็นไหม
0: เป็นลม
1: 500บาทต่อเดือน คุณคะ ของเดิมให้พันหนึ่งนี่แทบจะใช้ไม่พออยู่แล้ว แล้วต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะผู้ฟังรู้ใช่ไหมต้องลงทะเบียนใหม่นะ
0: อ่า
1: ทำไมของขึ้น
0: แรกตอนแรกกำลังดีอยู่เลยอ่ะ สักพักของขึ้น ไม่ ไอเลย
1: คือแบบทำไมอ
0: ่
1: ะเธอให้เงินมันเป็นเงินฉันด้วยนะเธอให้เงินภาษีฉันกลับมาเพิ่มแล้วทำไมฉันต้องเพี้ยน
0: มันมีหลายแบบทำไมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหนูจำไ
1: หมแล้วมันเครียดนะมันเครียดยังไงรู้ป่ะฉันจะลงทะเบียนทันไห
0: ม
1: จริงๆคุณผู้ฟังชอบส่งมาบอกว่าพรุ่งนี้จะตื่นมาลงทะเบียนทำอะไรอย่างเงี้ยส่งข้อความเข้ามาแล้วเราก็แบบเป็นห่วงเขานะ
0: ใช่ไหมพอแบบลงไม่ทันไม่ได้ก็เฟลกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเงี้ย
1: นั่นสิน
0: ะคะก็เดี๋ยวรอดูก็เดี๋ยวเราดูว่าทันไหมอะไรเงี้ยหรอ
1: ไม่ทันแล้วจะมากรีดอีกทีหนึ่งนะ
0: เออนะคะขอให้ผ่านไปได้ในแต่ละวัน
1: นี่ผู้ฟังยังไม่รู้เลยเนี่ยส่งข้อความแบบอ้ายลงทะเบียนเมื่อไหร่นะคะคุณปิยนุช
0: เดี๋ยวเราศึกษาหาข้อมูลกัน
1: น่าจะต้นตุลานะ
0: สำหรับเรื่องนี
1: ้เขาเริ่มตุลามันต้องก่อนสิ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ต้องรีบเข้าไปดูนะ
0: เดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดกัน
1: ถ้าเกิดใครรู้บอกด้วยนะ
0: มันยาวนะพี่เฟียสรายละเอียดมันจะเยอะหน่อย
1: แต่ที่สำคัญ27กันยายนนี
0: ้ค่ะ
1: ประกันสังคมอย่าลืมไปเลือกตั้งบอร์ดด้วย
0: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าเขาคือTDI เขาสำรวจกันออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราบริหารกองทุนไม่ดีเน
0: ี่
1: ยมีสิทธิ์เงินจะหมดภายใน11ปี ซึ่งบางคนยังไม่เกษียณเลยนะซึ่งแบบโอ้โหแล้วโอ้อีกหลายเรื่อง
0: หลายเรื่อง
1: ตามมาอีกหลายเรื่องจริง
0: พี่เอาทีละเรื่องได้ไหมตอนนี้หนูปวดหัวมาก
1: ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ว่าจะต้องไปออกเลือกบอร์ดประกันสังคมที่ไหนแล้วก็เลือกอย่างไรรายละเอียดมันเยอะอยู่
0: ใช่ใช่ใช่รายละเอียดเยอะค่ะก็ต้องไปศึกษาข้อมูลดี
1: ๆสถานที่คูหามันคนละที่กับที่เลือกสสก็มีนะ
0: นะคะ
1: เออบัตรประชาชนอะไรเงี้ย

0: เออใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่เขียนเลขไทยนะเขียนเลขอาหรับิกอาหรับิกคืออะไรก่อน
1: อาหรับิกแต่ตอนเนี้ยเขายังไม่ได้ศึกษาอะไรแต่ว่าอะไรนะพี่เฟียสเลือกอะไรนะคะอีกทีสิคะ
0: เลือกบอร์ดประกันสังคม
1: หนูเพิ่งจะได้ยินเมื่อกี้นี่เองเลยค่ะ
0: 27กันยายนนี้ค่ะคุณ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นด้วยนะ
1: ค่ะวัน
0: ไม่5ด้วยนะต้อง4
1: 4โมงเย็น
0: เออแล้วอย่าลืมไปเฝ้าบูธนับคะแนนด้วยนะ
1: จริงๆ
0: ถ้าเธอไม่ดูเขานับคะแนนเดี๋ยวเขาไปมุดป้ายมุดจำได้ไหม
1: ถ้าดูดีๆว่าเธอยืนดูก็คือเจอพี่เฟียส
0: มุดขีดคะแนนอุ๊ยคราวที่แล้วฉันไปยืนดูเขานับคะแนนนะเธอ
1: เ
0: ขาเออเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปเฝ้าไม่งั้น
1: นะคะ
0: เดี๋ยวเธอก็รู้ถ้าเธอไม่เฝ้าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็เรื่องใหญ่อยู่เรื่องนี้นะคะเรื่องประกันสังคม
0: ประกันสังคมค่ะเงินของเราค่ะ
1: ปวดหัวมากเลยพูดเรื่องเงินค่าของชีพก็ปวดหัวพอแล้วนะคะ
0: เออถ้าเป็นเงินของเราทุกเม็ดจ้ะ
1: นะคะ
0: เก็บทุกเม็ด
1: เก็บทุกเม็ดเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังติดตามด้วยกันนะกับพี่เฟียสด้วยเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: ได้ครับ

มีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าคนละครึ่งไงฮะตุลาพฤศจิกายนนี้ที่เราจะใช้กันเนี่ยก็ไปกดยืนยันรับสิทธิ์ได้นะฮะในแอปเป่าตัง 1-15 ตุลาคมแนะนำว่ากดรับสิทธิ์ได้ก่อนก็รีบกดก็แล้วกันกลัวหมดก่อน4โมงจะครึ่งแล้วครับแต่ละคนสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างมีข่าวลือกันหนาหูมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีน้ำท่วมที่นู่นที่นั่นที่นี่ยังไงก็ฟังหูไว้หูนะครับก็ไม่ได้ประมาทแต่ก็ไม่ตื่นตูมด้วยเช่นเดียวกัน

หิวเลยนะฮะมีผู้ฟังส่งข้อความมาด้วยนะครับบอกว่าอยุธยาวังน้อยฝนตกค่ะเมืองสงขลาฝนตกนะครับโหกระจายกันเต็มไปหมดเลยฮะระยองฝนครึ้มทั้งวันเลยครับตกตั้งแต่ตีสามตอนนี้ฝนยังปล่อยไม่หยุดเลยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับก็มีจันทบุรีส่งเข้ามาอีกบอกว่าเนี่ยฝนตกแช่ทั้งวันกลัวน้ำจะท่วมนะครับอาจารย์สีตางผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำท่วมเนี่ยออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าจริงแล้วการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันต้องแก้ระยะยาวเพราะว่ามันเป็นแผนตั้งแต่ปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยกันเลยทีเดียวนะครับปรับสภาพภูมิประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากใช้งบเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาหลายปีมากซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าทำไม่ทันไม่เป็นไรอย่างน้อยระยะสั้นหรือว่าการรับมือเฉพาะหน้ามันจะต้องสำคัญก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนนี้ครับอาจารย์สิตางก็บอกว่าแค่ส่วนเนี้ยแค่แจ้งให้ทันอพยพไปไวยังทำกันไม่ค่อยได้เลยนะฮะส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับติดตามสภาพน้ำในแต่ละพื้นที่ของตัวเองอย่างใกล้ชิดด้วยละกันเป็นห่วงจริงๆ

Request โดย73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันส่งขยะรีไซเคิลเข้ามาด้วยนะครับและขยะรีไซเคิลในคราวนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณแยกขยะได้ถูกประเภทครับอย่างเช่นกระดาษเหล็กหรือว่าแก้วโลหะอะไรเงี้ยนะครับแยกออกจากกันอย่างที่2คือแยกวัสดุที่ต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นขวดกับฝาเนาะแยกออกเป็น2ส่วนครับแล้วเป็นพลาสติกคนละประเภทเป็นต้นนะครับหรือว่าพลาสติกประเภทต่างๆดูได้กระบอกได้ตันใต้ก้นอะไรเงี้ยใต้กล่องข้างล่างเนี่ยเขาจะมีบอกประเภทพลาสติกด้วยและอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าขยะที่คุณส่งเข้ามารีไซเคิลมีความสะอาดก็จะยิ่งทำให้ของเหล่านั้นมีราคาเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ครับ atime.life/greenwave ขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Can to Care กับเราในคราวนี้ด้วย
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาท

0: โยป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: Inspiration จากกบทรงศิษย
8: ์พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
9: เป็นเป็ดบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือคำว่าวินัยรวมไปถึงบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personalityที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำงานแล้วมันสบายใจหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็หนักเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
10: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
11: เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันต่อค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเขาพูดถึงสถานการณ์ราคาพลังงานตลาดน้ำมันโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการจัดหาและสำรองพลังงานเพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศแต่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับความผันผวนของต้นทุนพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าราคาน้ำมันดีเซลอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะกลุ่ม SME และก็ธุรกิจโลจิสติกส์ค่ะคือในช่วงที่ราคาพลังงานโลกผันผวนก็บอกว่าเราอาจจะควบคุมราคาตลาดโลกไม่ได้แต่สิ่งที่ภาคธุรกิจควบคุมได้คือปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยการผลิตซึ่งการประหยัดพลังงานไม่ได้หมายถึงการลดกำลังการผลิตแต่คือการผลิตสินค้าในปริมาณเท่าเดิมหรือมากขึ้นโดยใช้พลังงานน้อยลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนสร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจแล้วก็เสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับผงปรุงรสไทยเชฟค่ะมีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะคะกับชาวโอเอของเก่งน้ำปิงทุกคนถ้าใครอยากใกล้ชิดกับน้องๆทั้งสองคนแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟรีบเลยนะคะเหลือ7วันโค้งสุดท้ายแล้วค่ะก่อนจะรู้ว่าใครจะได้มาเขย่าโมเมนต์แบบใกล้ชิดกับเก่งน้ำปิงเพราะว่างานนี้จะได้ฟินสุดๆเลยนะคะเพียงท็อปสเปนเดอร์30คนเท่านั้นซึ่งทุกคนในงานเนี่ยนะคะจะได้ private talk พูดคุยกับน้องๆอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับรับรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยทั้งได้เวิร์กช็อปพิเศษได้ถ่ายรูปคู่กับน้องๆแล้วก็ได้วิดีโอมอร์นิ่งคอลอีกด้วยนะคะใครยังไม่ได้ร่วมรีบเลยค่ะเพียงคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไทยเชฟที่ร่วมรายการ

0: ชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: ครับวันนี้วันนี้ครับเป็นเลือกเพลงจาก EGC ที่คัฟเวอร์ใหม่โดยพัชชาแล้วก็แบนด์ที่ arrange เพลงไว้ได้ดีมากทำเป็นแบบสไตล์บิ๊กแบนด์หาฟังยากแล้วก็เล่นยากด้วยเพลงนี้ลืมจาก EGC ในเวอร์ชั่นของพัชชาครับ

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: Smiley Request ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และในช่วงนี้นะครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับกับการเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มแบบไม่เสียภาษีด้วยธนาคารออมสินเชิญเปิดบัญชีนะครับเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ครับบัญชีเดียวครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายได้สะดวกด้วยนะครับได้รับดอกเบี้ยสูงใครที่สนใจนะครับเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้ดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทแล้วก็ไม่มีกำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตัวเองผ่าน MyMo ได้แล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือว่าเว็บไซต์ www.gsb.or.thเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
4: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
6: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: 0
8: 0เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
3: ้เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
1: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
0: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
1: อืมจะชัวร์เหรอ
0: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
1: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือน

0: Protiva
1: วิธี Safe Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับเริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
1: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิป
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

0: มาเตือนนะคะบอกว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นแล้วก็วิกฤตด้านมนุษยธรรมเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เอลนิโญถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกค่ะก็เลยมีการเรียกร้องนะคะให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือค่ะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียและความทุกข์ทรมานของประชาชนซึ่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็ได้เตือนมาแล้วนะคะว่าเอลนิโญรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงหน้ากลับมานะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: เข้าสู่ชั่วโมงตอน 6:00 น.นะครับแต่ละที่แหมฟ้าครึ้มกันเลยทีเดียวนะครับส่งเพลงพร้อมกันมาหน่อยใครที่อยากจะฝากเพลงเข้ามานะครับชั่วโมงนี้เนี่ยขอเพลงเป็นแบบเพลงมหาชนเลยได้ไหมเพลงที่แบบฟังแบบตอนที่เพื่อนๆกลับบ้านไปพร้อมๆกันทุกคนร้องตามกันได้น่าจะมีความสุขดีเพราะว่าร้องเพลงกันได้พร้อมๆกันนะฮะก็ส่งเพลงนั้นมาแล้วกันแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นของคุณแล้วก็เบอร์โทรกลับด้วยนะครับปลายชั่วโมงนี้เราจะได้โทรกลับไปมอบโชคให้กับดีเจผู้โชคดีคนนั้น 1,000 บาทด้วยนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเพราะฉะนั้นเสนอเพลงกันมาได้โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยแบบร่วมสนุกมาก่อนเลยไม่เคยได้รางวัลจากกรีนเวฟมาก่อนเลยนะครับเฟียสเชิญมากๆเลยส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันอีทามฟังฟินกันได้เลยนะครับ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ขอบคุณที่ช่วยกันเติมเพลย์ลิสต์ด้วยนะครับเพลงเพราะกันเยอะมากๆเลยแต่ยังไม่สายเกินไปนะครับใครที่ยังไม่ส่งเพลงสำหรับเพลงที่เป็นเพลงผู้โชคดี1เพลงนั้นในปลายชั่วโมงนี้นะครับส่งตอนนี้ก็ยังทันฟิตยังรออ่านข้อความของคุณอยู่ที่แอปพลิเคชันไอทามฟังฟินนะครับอย่าลืมชื่อเพลงชื่อเล่นของคุณแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรกลับแล้วเดี๋ยวเราโทรกลับไปหา
1: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: วันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: หญิงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
2: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
1: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
3: Drive you home
4: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน2

0: เทคนิคหลุมอากาศจากปามี่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงมาด้วยหลายเพลงเลยนะฮะเลือกเพลงกันเก่งๆนั้นเลยในแต่ละสายที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ในเย็นวันนี้เนี่ย Drive You Home ผู้โชคดีก็ขอบคุณด้วยกับ Tip Up To My รับบริการ Roadside Free ที่ Tip Insure ครับแล้วก็ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะครับวันนี้สายผู้โชคดีคือคุณมดสวัสดีครับคุณมดครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีคุณมดโทรจากที่ไหนครับเนี่ย
1: โทรจากแถวบ้านอยู่ไม่ค่อยว่า
0: อยู่บ้านแล้วใช่ไหม
1: ยังไม่อยู่ค่ะเพิ่งมารับลูกค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมารับลูกเหรอครับโอเคโอเค
1: มาดูหนัง
0: อ๋อโอ้มีความสุขกันเลยนะฮะวันนี้เป็นผู้โชคดีด้วยได้เลือกเพลงทำไมวันนี้เลือกเพลงนี้เพลงอะไรนะเพลงที่อยากฟัง
1: เล่าสู่กันฟังค
0: ่
1: ะ
0: ครับปกติเล่าสู่กันฟังบ่อยไหม
1: ก
0: ็
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ันเป็นคนเนอะใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าเราต้องมีการอัปเดตกันอยู่เสมอนะครับมันแบบบางทีเราเป็นห่วงกันอย่างเงี้ยอยากรู้เขาเป็นยังไงเราก็เล่าเรื่องตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เลือกเพลงนี้เล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยเลือกเพลงนี้เพราะมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: พักนี้เห็นฝนตกบ่อยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงเงี้ยเนอะใช่ไหมเข้ากับบรรยากาศฝนตกด้วยได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เปิดเพลงนี้ให้มีความสุขกับคุณลูกด้วยพาลูกไปเที่ยวไหนดูหนังเหรอฮะ
1: ลูกสาวเสร็จพอดีค่ะเขาเลยขอมาขอดูหนังกับเพื่อน
0: ดีเลยดีเลยงั้นใช้เวลาแบบควอลิตี้ไทม์แบบมีคุณภาพกับลูกๆ ก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะคะคุณมอส
1: มากค่ะ
0: ขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันถือสายสักครู่ครับ

0: คนเป็นเพลงที่ขอเข้ามาเยอะที่สุดในช่วง Drive You Home วันนี้เลยนะครับทุกคนพร้อมใจกันอยากฟังเพลงนี้นะฮะขอบคุณด้วยที่ช่วยกันเลือกเพลงนะครับมีข้อความเข้ามาจากน้องปันปันฟังจากระยองบอกว่าตอนนี้ฟังเพลงเพราะกันอยู่แล้วก็อยู่ที่บ้านกับคุณแม่เป็นไข้ตัวรุมๆด้วยค่ะแต่ก็อยากฟังเพลงขอบคุณพี่เฟสนะคะขอบคุณมากครับได้รับข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกข้อความนึงบอกว่ากำลังขับรถไปโดโลไมท์อยู่นะครับฟังกรีนเวฟอยู่ที่อิตาลีด้วยนะครับอีกหนึ่งข้อความบอกว่าเมื่อวานไปจดทะเบียนสมรสกันกับแฟนมาปกติจะเรียกชื่อกันแต่พอมาวันนี้เนี่ยมาเรียกตัวเองกับสามีว่าคุณภรรยากับคุณสามีแหมฟังแล้วก็ดูแอบเขินๆเหมือนจีบกันตอนแรกๆมากเลยค่ะยินดีด้วยนะครับ
1: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
8: Legalize อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าวใจ
9: Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
8: Legalize อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าวใจ
9: Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนCover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
11: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
12: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
13: Greenwave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
14: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
15: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
14: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
15: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
14: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
16: มาเจอริซันนันเดชาหลอน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลถ้าพี่ได้วันไหน
17: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
16: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
17: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
18: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
19: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
20: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการ

0: หอมเทพรจิตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
1: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
2: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: โลแลนเนเจอร์คอร์สแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์คอร์ส
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: อินสปิเรชันจากกบทรงศิษย
7: ์พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
8: เป็นเป็ดบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือคำว่าวินัยรวมไปถึงบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personality ที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำงานแล้วมันสบายใจหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็นะเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Greenwave 106.5 FM on air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube Atime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
9: ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียเขาเปิดรายงานนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอัตราการว่างงานของออสเตรเลียปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.6% จาก 4.5% ในเดือนกรกฎาคมแล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 4.5% ก็ทำให้ภาพรวมของตลาดแรงงานที่ธนาคารกลางออสเตรเลียเคยมองว่าอยู่ในภาวะตึงตัวเล็กน้อยมีความซับซ้อนขึ้นเนื่องจากว่าการที่มีประชาชนออกมาหางานทำมากขึ้นก็สามารถสะท้อนได้ทั้งภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหรือแรงกดดันจากค่าครองชีพที่พุ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อยังส่งข่าวกันอยู่รอบหน้ากลับมานะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
1: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ใครทำอะไรทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เรารักเนี่ยโหทำเต็มที่โดยเฉพาะคนที่เรารักนี่ทุ่มสุดตัวเลยเพลงนี้จังนูโอนะฮะของมันได้อยู่เลยก่อนอันนี้มีทั้งที่รู้จากพี่ป้อมพี่โตด้วยมีหม้อหุงข้าวด้วยนะครับพันช์แล้วก็โจอี้ผัวสิทธิ์ครับทุ่ม17นาทีขับรถกลับบ้านด้วยกันนะครับอยู่กับเฟียสที่นี่จนถึง4ทุ่มมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากภาพยนตร์เรื่อง Henry's First Date ด้วยจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้จากณเดชน์

0: ลืม
1: โอ้โหทำเพลงนี้ดีจังเลยนะณเดชซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดเพลงนี้นะครับเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยรักนะแต่ว่าตามไปดูหนังก็ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้
2: ฉันตื่นมาตอนสายนาฬิกานั้นปลุก

แหมเห็นคำว่า2สตอรี่แค่นี้ก็รู้สึกว่าเขาต้องมีใจให้เราแน่ๆเลยหรือเปล่าเพลงน่ารักเชียวนะเพลงนี้ซ้อมมีแฟนนะครับกินกวอนแล้วก็แบมด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีเขินให้หน่อยเจมฟอร์ดนะฮะแล้วก็อีกหลายเพลงที่มากันก่อนหน้านี้ทยอยไล่ๆกันมาขอบคุณที่

ไอมี่โอจากบิลกินนะครับซึ่งบิลกินก็จะไปขึ้นคอนเสิร์ตให้กับโอ๊ตป๊อปด้วยนะครับซึ่งบัตรก็โซลเอาท์ก็ไปเรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยพูดถึงวีคเอนด์นี้ที่กำลังจะถึงครับอีกไม่กี่วันนี้วันที่27กันยายนนะครับชวนทุกคนไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะครับสวัสดิการตอนป่วยตอนตกงานตอนชราภาพค่าทำฟันค่ารักษาพยาบาลใดๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับมูลค่าก็หลายแสนอยู่ไปดูแลก็ได้ครับภาษีของเราจะได้กลับมาดูแลเราทุกคนได้รายละเอียดเพิ่มเติมครับดูเว็บไซต์ประกันสังคมได้นะครับเช็คสถานที่ให้เรียบร้อยแล้วก็เวลาด้วย

0: อบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงแย่เลยแบบเห็นได้ชัดมากๆเป็นอย่างนั้นเหรอคะน้องหมอ
0: ใช่ค่ะพี่อ้อยโดยเฉพาะช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเริ่มผันผวนตามอายุที่มากขึ้นทำให้หลับยากตื่นกลางดึกร้อนวูบวาบแต่ว่าความเครียดคาเฟอีนและการเล่นมือถือก่อนนอนก็มีส่วนนะคะเขาจะส่งผลกระทบต่อสารเซโรโทนินที่จะทำให้เราหลับลึกออกน้อยลงพี่อ้อยลองปรับพฤติกรรมตื่นให้เป็นเวลาออกมารับแสงแดดตอนเช้างดกาแฟหลังตอนบ่ายลดหน้าจอก่อนเข้านอน30นาทีเปิดแอร์ให้เย็นสบายการทำแบบนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
6: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
7: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
6: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
7: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
6: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
8: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
6: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
9: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
10: เจ็บคอ
9: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
11: คา

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: แชมเปี้ยน
6: ครอสอัพช็อต
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
6: Close up shot
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: IF วันนี้พี่จะผอมฮึมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
10: ชีวิตต้องลองสักซีด
9: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
11: โดย

0: ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
4: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
3: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งานVolvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
4: อืมจะชัวร์เหรอ
3: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
4: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
5: ้กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants
6: วิธี save energy แบบ
7: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
8: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
7: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
8: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: 1 2 3 go
10: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
12: คชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
13: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
14: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
15: Green Wave Share for Care Can to Carek
14: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
14: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
15: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
0: News โดย
16: ไกด์เดียนดับลินของภูเขาทอง เวลาของ Green News นะคะเราติดตามได้กันต่อกับดินสุทินาทองชื่นกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้เขาเปิดข้อมูลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายอดค้าปลีกโดยรวมของผู้ค้าปลีกรายใหญ่26แห่งทั้งร้านค้าออฟไลน์และก็ออนไลน์ปรับตัวขึ้น 7.7% ค่ะซึ่งปัจจัยที่ทำให้ยอดค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้นนะบอกว่ามาจากเทศกาลชิวซอกซึ่งเป็นวันขอบคุณพระเจ้าในแบบของเกาหลีใต้นะคะที่ช่วยหนุนความต้องการชุดของขวัญประจำเทศกาลนอกจากนี้คลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานยังช่วยกระตุ้นยอดการสั่งอาหาร delivery แล้วก็ยอดการจองการท่องเที่ยวด้วยขณะที่ยอดขายของไฮเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็ปรับตัวขึ้น 4.5% จากการที่ผู้บริโภคเร่งจับจ่ายสินค้าอาหารช่วงเทศกาลร่วมกับหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแล้วก็ของเล่นด้วยค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมาเจอกันนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

พลงนี้เป็นการร่วมมือกันของ One Dove นะครับแล้วก็แว่นใหญ่ด้วยนะครับก็เพลงนี้ชื่อว่าความทรงจำที่ยังหายใจอยู่นะครับชั่วโมงนี้ครับอยู่กับเฟียสต่อนะครับมีเพลงเพราะที่คุณฝากเข้ามาอีกหลายเพลงเลยมีข้อความบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดหนูค่ะขอบคุณ Green Wave ที่เปิดเพลงมาพร้อยฟังมาตลอดนะครับ Happy Birthday ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ฟัง Green Wave ด้วย

พลงนี้ทุ่มอยู่ในใจนะครับก็เป็นเวอร์ชันที่เอามาจากเพลงประกอบภาพยนตร์นั่นเองนะครับก้าวจิรายุกับแนทนัชชาด้วยนะครับตอนนั้นที่ประกอบหนังก็เป็นประกอบหนังเรื่องซักซีนะครับก็มีเรื่องของชีวิตในวัยนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรักในดนตรีด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของชีวิตแบบนี้พอดเรื่องก็จะคุ้นๆเนอะจริงๆแล้วนักดนตรีในบ้านเราก็เติบโตกันมาแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับประกวดฮอตเวฟประกวดนู่นประกวดนี่ตั้งแต่สมัยมัธยมกันขึ้นมารวมถึงแม้กระทั่งคนที่เพิ่งได้รางวัลอเมริกันก็อตทาเลนต์คนล่าสุดอย่างเนเน่ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งได้เห็นคลิปนะครับภาพที่โรงเรียนที่ให้ทุนน้องเนเน่ไปเรียนนะครับโรงเรียนขออนุญาตดูชื่อแป๊บหนึ่งนะครับที่ภูเก็ตชื่อโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตเขามีคลิปเผยแพร่กันออกมาว่าทั้งโรงเรียนวันนี้มาเปิดทีวีดูเนเน่ประกวดรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็พอประกาศว่าเป็นผู้ชนะโป๊ะโหทั้งโรงเรียนก็แบบเชียร์กันแบบเฮกันกระหึ่มเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นหนึ่งโรงเรียนที่เปิดทางให้เนเน่เนี่ยได้ฉายแสงความเป็นซูเปอร์สตาร์จริงคือเขามีทำให้แบบเหมือนเป็นที่ที่เตรียมความพร้อมให้โกอินเตอร์ได้เต็มตัวจริงๆเพราะที่นี่เป็นโรงเรียนนานาชาติด้วยเนเน่ได้ทั้งเรื่องของการสื่อสารภาษารวมถึงศิลปะนะครับความสามารถส่วนตัวตอนที่เนเน่บอกว่ามีการให้เข้าชมรมต่างๆเนี่ยมีหลายชมรมที่อยากเข้าดันเต็มชมรมที่ได้ดันเป็นชมรมเนี้ยชมรมดนตรีและเครื่องดนตรีชิ้นสุดท้ายที่เหลือให้เล่นคือกีตาร์เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับฟ้ากำหนดมาว่าให้เธอต้องเดินทางนี้จริงๆแหละครับ Chilling track และแน่นอนคนที่เห็นศักยภาพของเนเน่มากที่สุดนอกจากคุณพ่อแล้วก็คือทางโรงเรียนนี้ด้วยเช่นเดียวกันยินดีด้วยนะครับ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ไม่ขอก็จะให้นะฮะดาโนฟินครับแล้วก็เพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตล่าสุดกับโตมาด้วยเนาะเปียโนแอนไอแล้วก็มีโอ้ศิลปินที่เราชื่นชอบหลายคนเยอะแยะมากเลยแต่คนก็คือท็อปฟอร์มมากๆเลยนะฮะวันนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาอยู่เลยว่าแบบยังออกจากคอนเสิร์ตไม่ได้เลยใดๆเยอะแยะเข้าใจแหละเพราะคอนเสิร์ตนั้นเขาแบบทำลิสต์เพลงดีมากโปรดักชั่นอลังการจริงๆนะครับ
1: โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: แล้วก็เพลงเพราะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงจากพี่บอยกฤษิยพงษ์เพลงนี้นะครับจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอนะครับฝากไว้ปลายชั่วโมงในช่วงนี้กับ DJ Playlist ด้วยเดี๋ยวเฟสเบรกสั้นๆแป๊บเดียวครับชั่วโมงหน้าเรามาต่อกันอีกชั่วโมงนึง
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมริน
2: ทร์เป็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
4: Love you mama Love you papa
5: เมื่อมีอาการไอ
4: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
4: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรื่อพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
8: อินสไปเรชั่นจากกบทรงศิษย
9: ์พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
10: เป็นเป็ดบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือคำว่าวินัยรวมไปถึงบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personality ที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำงานแล้วมันสบายใจหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็หนักเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
11: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น
12: Green News
13: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
14: ตามฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งค่ะกำลังเร่งขยาย Data Center ในยุโรปและตะวันออกกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน Cloud และ AI ทั่วโลกโดยอาลีบาบาบอกว่าจะเปิดให้บริการ Cloud ในภูมิภาคใหม่เป็นครั้งแรกในตุรกีฟินแลนด์และเนเธอร์แลนด์ภายใน12เดือนข้างหน้านอกจากนี้ยังมีแผนขยายศูนย์ข้อมูลในมาเลเซียเยอรมนีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฝรั่งเศสแล้วก็ฮ่องกงซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการคลาวด์และ AI ที่ตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้ดีขึ้นซึ่งการที่อาลีบาบาเดินหน้ารุกตลาดเพื่อผลักดันการเติบโตนะคะก็บอกว่าทำให้ต้องเผชิญหน้าการแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งในฝั่งตะวันตกนะอย่างเช่น Amazon.com Group แล้วก็ Alphabet ในภูมิภาคอื่นๆนอกเหนือจากเอเชียค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วย

ซิงเกิลนี้นะฮะจาก Yesterday ครับเพลงที่ชื่อว่าที่ที่ปลอดภัยครับที่ที่ปลอดภัยมันมีความหมายจังเลยเนอะเพราะว่ามันมีค่ามากเลยที่ที่ปลอดภัยของแต่ละคนเนี่ยกว่าจะหาได้กว่าจะหาเจอนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าหาไม่เจอต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยน่าจะยั่งยืนที่สุดล่าสุดครับบนพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีพื้นที่เหลือให้ปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมีการรายงานล่าสุดจากที่ออสเตรเลียบอกว่าทางกระทรวงทางรัฐบาลออสเตรเลียออกมาประกาศว่าOpenAI เข้าไปเจาะระบบประกันสุขภาพนะครับของรัฐบาลออสเตรเลียทำให้ถึงขั้นผู้ใหญ่ทางประเทศนั้นเนี่ยต้องยกสายโทรหาผู้บริหารนะครับของ OpenAI เลยบอกว่าตอนนี้ตัว AI ของคุณกำลังเจาะระบบประเทศเราอยู่นะแล้วก็ไม่รู้จะมีข้อมูลอะไรหลุดไปบ้างนะครับตอนนี้ก็กำลังแบบสืบสวนกันอยู่ว่าจะมีข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ประวัติคนไข้ซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียในระบบของรัฐบาลเนี่ยหลุดไปอยู่ข้างนอกบ้างหรือยังนะครับนี่แหละก็ล่าสุดก็ฝากติดตามข่าวนี้กันด้วยถือว่าเป็น Big News มากนะครับข่าวใหญ่ Breaking News ที่ฝั่งออสเตรเลียกันเลยทีเดียว

0: ี้จังเลยนะครับครั้งหนึ่งเราเคยได้ค็อกเทลเนี่ยมาเป็นศิลปินคัฟเวอร์เพลงเพราะให้กับเราได้ฟังด้วยนะครับมีเพลงเพราะหลายเพลงเลยนะครับเดี๋ยวว่างๆทยอยเปิดได้ฟังกันแล้วกันขอบคุณที่เอาเพลงเพราะมาด้วยกับทุกๆศิลปินนะครับตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้เนี่ยยังไม่หมดนะครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายปีแล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะมีคัฟเวอร์ไนท์อีกนะครับซึ่งจะเป็นศิลปินท่านไหนอยากให้ติดตามลุ้นกันที่นี่แต่บอกว่าเล่นสดเก่งมากเราได้ไลน์อัพกันมาแล้วก็โอ้น่าดูมากๆครับติดตามฟังที่ Green Wave เนี่ยแหละครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารเม

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นร่วมกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเรา better weather จาก spicy list ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
4: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
5: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ green wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
7: เดินทางมาถึงอัลบั้มใหม่แล้วครับแล้วก็เปิดตัวอัลบั้มนี้ของบิลกินด้วยซิงเกิลแรกที่ชื่อว่าเช็คลิสต์ครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยบิลกินบอกว่าอยากทำเพลงจีบคนอื่นอ่ะแต่ว่าลองให้คนอื่นมาเขียนเนื้อดูซิก็เลยชวนอะตอมชนะกันนะครับมาช่วยทำเพลงเขียนเนื้อร้องร่วมกันให้นะครับเพลงนี้เนี่ยบิลกินเป็นคนคิดไอเดียแต่ว่าดูซิว่าออกมาจะเป็นยังไง
8: Green Wave Share for Care Can to Care
7: เดี๋ยวใจเย็นเอาเพลงของบิลกินขึ้นมาก่อนเช็คลิสต์นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของบิลกิน

0: มีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนมากๆความเป็นโซจ๋าจัดจ้านมากๆเลยนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้นะฮะเช็คลิสต์จากบิลกินนั่นเองนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: เวลาที่เราจะรีไซเคิลของเนี่ยของสิ่งนั้นจะเป็นจะต้องสะอาดครับเพราะไม่งั้นมันปนเปื้อนเข้าไปปุ๊บก็ทำให้การผลิตมันพังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกวัสดุนี่ค่อนข้างสำคัญครับอย่างเช่นประเภทพลาสติกก็ตามนะครับหรือว่าเวลาที่เรารีไซเคิลขวดก็ต้องแยกนะครับฉลากก็ส่วนหนึ่งฝาส่วนหนึ่งตัวขวดก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็รวบรวมกันเอาไปรีไซเคิลได้อย่างเช่นเอามารวบรวมมาส่งกับโครงการนี้ของเรานะครับ Can to Care กับ Green Wave ครับเราจะเอารายได้จากการรีไซเคิลเนี่ยไปช่วยผู้ที่ประสบภัยต่างๆนะครับในประเทศไทยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากครับถ้าเกิดว่ามีของเยอะก็เรียก West by Delivery เข้าไปรับได้เลยถ้าของน้อยเอาไปดรอปเองได้ที่ Recycle Day นะครับมีจุดดรอป point ทั่วกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ด้วยที่ atime.live/greenwave นะครับเร็วๆนี้เนี่ยคือตอนนี้มีคนทยอยส่งมาหาเราเยอะมากเลยทั้งบริษัทก็มีชุมชนก็มีนะครับอาคารอย่างเงี้ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจติดต่อเราเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ด้วย
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: วันนี้พี่หมดเวลาแล้วครับมาตั้งแต่ตอนบ่ายสามนู่นเนี่ยหวังว่าแต่ละคนจะรักษาสุขภาพดีๆช่วงนี้คนเป็นหวัดเยอะมากๆเลยไปเปิดสถิติล่าสุดก็คือคนเป็นไข้หวัดพุ่งขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็พักผ่อนดีๆแล้วก็ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะครับใส่หน้ากากด้วยในที่สาธารณะอาจจะมีคนไม่สบายฟิตฟัดกันบ้างก็ เห็นอกเห็นใจกันเป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยหายไวๆนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้พี่ไปก่อนขอบคุณเพลงเพราะที่คุณฝากเข้ามาเยอะมากๆเลยฟังเลสของคุณฟิตก็เพลินแล้วเหมือนกัน

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: เวลาของ Green Update ค่ะเราเจอกันต้นชั่วโมงนี้ล่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมจนถึง21กันยายนที่ผ่านมาผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบ

0: โมงนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

สามเพลงเริ่มต้นที่ตั้งใจให้เข้ากับบรรยากาศของฝนตกตอนนี้เลยคุณผู้ฟังครับ16:00 นของวันพฤหัสบดีที่24 กันยายนนะครับผมก็เรียกว่าไปมาก็เดือน9จะหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผม3เพลงมี XYZ นะครับกว่าจะรักคือความรักใช่ไหมพี่เอกนะครับเอกชัยเอื้อสังคมเศษแล้วก็คืนจันทร์จากโลโซทักทายคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟในวันพฤหัสบดีวันนี้ด้วยนะครับผมเป็นวันที่หูเราเชียร์กันสนุกให้กำลังใจกันหูมีความหวังแล้วก็ความหวังนี้เป็นจริงมากเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นปีของพลังของผู้หญิงจริงนะครับในปี2026นี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงเราได้ไปโอลิมปิกก็เชียร์กันสนุกลิซ่าของเรานี่ก็ออกซิงเกิลสวัสดีค่ะที่เป็นของตัวเองได้เป็นพรีเซนเตอร์แว่นตาด้วยนะครับผู้ฟังครับผมแล้วก็แน่นอนเนเน่ของเราก็เอาแชมป์ครั้งแรกของคนไทยกับ American Got Talent มาฝากคนไทยในวันนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นเรียกว่าความยินดีของคนไทยจริงๆนะครับทำให้คนไทยได้หายใจอย่างมีความสุขได้อีก1วันสำหรับเนเน่ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวคุณฟังอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนบอกกันได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินผมปอนันชัยดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเดิมฮะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้อโศกนะครับผมสุขุมวิท21ฝนตกค่อนข้างหนักเลยเมื่อกี้ครับผมคุณผู้ฟัง

ข้อความผ่านทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินเริ่มส่งมาให้ได้อ่านกันแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับรายชื่อเพลงที่ช่วยกันเลือกในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับผู้ฟังครับค่ำคืนของวันพฤหัสบดีคุณนุ่นส่งมาบอกว่าเอเชียนเกมเทพบิลนะฮะวิ่งรอบคัดเลือก 9.95 วิวิ่ง100เมตรบอกว่าพรุ่งนี้จะเอาเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้ก็ฝากให้กำลังใจเชียร์นักกีฬาของไทยเราที่ไปทำศึกในเอเชียนเกมอยู่ในตอนนี้ด้วยนะฮะซิงเกิลจากโอลิมันเดย์ที่จะหยิบมาเปิดช่วงนี้แหละของปีคุณผู้ฟังครับผมเดือน9จะเข้าสู่เดือน10เหลืออีกประมาณ3เดือนเราก็จะเฉลิมฉลองปีใหม่กันนะฮะมีความสุขมากๆด้วยคุณผู้ฟังฮะ

งเกิลจากวงไอแซคนะครับผมนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าดอกไม้กับหัวใจนะครับออกมาเมื่อตอนพุทธศักราช2545หรือว่าปี2002นะครับภายใต้อัลบั้มที่มีชื่อว่าคนรักกันนั่นเองนะครับโดยคุณแซคพัชรพลปันพุ่มเนี่ยเป็นนักร้องนำของเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขยับจังหวะให้แบบว่าเราก็สดใสกันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ฟังนะฮะเสียงร้องของบัวชมพูฟอร์ดเพลงนี้นะครับเอาเพลงของพี่พี่โปเตโต้มา rearrange ในสไตล์ของตัวเองบรรยากาศฝนตกแบบนี้น่าจะพอเพลิดเพลินไปได้นะครับมีข้อความจากแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินบอกว่าสวัสดีค่ะ DJ ดีเจปอฟังก่อนนอนเพลินเลยทีเดียวนี่คือคำตอบของหัวใจบัวชมพูฟอร์ด

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณผู้ฟังครับผมกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยอยู่ที่25บาทต่อกิโลกรัมนะครับกระป๋องเหล็ก1บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมขวดเพชร2บาทต่อกิโลกรัมนะครับกระดาษขาวดำ2บาทต่อกิโลกรัมนะครับหรือแม้แต่เศษเหล็กโลหะสังกะสีก็สามารถไปชั่งขายเป็นเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราแยกขยะนะครับแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเรียกว่าให้กับโครงการของเราเนี่ยมันก็เป็นมูลค่าขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะชวนทุกคนนะครับลองแยกขยะแล้วก็ส่งต่อผ่านโครงการของเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care มูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถนำกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้เลยนะครับก่อนทิ้งลองแยกก่อนเพราะว่ามันมีมูลค่าจริงๆครับคุณผู้ฟัง
1: Green Wave Share for Care Can to Care

0: ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ภรรยาผมเนี่ยเขาบอกว่าฝ้าเนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายขาดนี่มันจริงเหรอหมอเพื่อน
1: มีส่วนค่ะพี่โบเพราะฝ้าเป็นภาวะที่เรื้อรังควบคุมได้มากกว่ารักษาให้หายขาดค่ะเกิดจากหลายปัจจัยอย่างฮอร์โมนแสงแดดพันธุกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุการทาสกินแคร์จะช่วยลดเม็ดสีและทำให้ฝ้าจางลงได้แต่ถ้าไม่ป้องกันแสงแดดหรือยังมีปัจจัยอื่นกระตุ้นฝ้าก็จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกแน่นอนค่ะ
2: นี่สินะสาเหตุที่ภรรยาผมเนี่ยกลัวแดดดีกับแวมไพร์
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69 ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย
6: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
7: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
6: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
8: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะของกระทรวงข้อมูลและสถิติเกาหลีใต้ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจำนวนทารกแรกเกิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.1% นะคะไปสู่ระดับ 24,275 คนก็ถือว่าทำสถิติสูงสุดสำหรับเดือนกรกฎาคมในรอบ7ปีนะคะโดยแนวโน้มเชิงบวกเนี่ยนะคะได้รับแรงหนุนจากการแต่งงานที่เพิ่มขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะการขยายตัวของกลุ่มประชากรช่วงอายุ 30-39 ปีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของค่านิยมทางสังคมที่มีต่อการมีลูกโดยจำนวนการแต่งงานมีรายงานว่าปรับตัวขึ้น 9.3% ไปสู่ระดับ 22,282 คู่ซึ่งเป็นตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2558ในขณะที่จำนวนการหย่าร้างอันนี้ก็บอกว่าลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 7,764 คู่ค่ะช่วงหน้ายังกลับมาส่งข่าวกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
9: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ากวงที่ชื่อว่า Bedroom Audio นะครับผมเสียงกันที่โด่งดังมากๆเพลงนี้ไม่บอกเธอเสียงร้องของอิงวรันธรกับโตศักดิ์สิทธิ์นะครับกับนิดนึงพอมีขึ้นใจซิงเกิลล่าสุดจากเมอร์แล้วก็อย่าเอาน้ำตากลับบ้านจากใหม่เจริญปุระนั่นเองนะครับดูเหมือนคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟนี่เดินทางกลับบ้านกันวันนี้ด้วยความยากลำบากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานครของเราก็พรุ่งนี้นะครับดูจากพยากรณ์อากาศแล้วก็น่ากังวลทีเดียวนะครับเรื่องของฝนที่จะตกหนักในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยชั่วโมงที่2นะครับเพลงเพราะๆเพลิดเพลินกันต่อเนื่องอีก1ชั่วโมงกับผมปอครับที่นี่กรีนเวฟ 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: ถึงช่วงเวลาของกิจกรรมที่เวลาเปิดให้บัตรทีไรนะครับโอ้ยเรียกว่าคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟนี่เรียกว่ายินดีในการขอบัตรกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาหนึ่งงานที่เกิดขึ้นในครั้งล่าสุดมาฝากกันนะครับโบกี้ไลออนกับว่านวันวานร้องด้วยกันเพลงนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าองศาเดียว

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต
4: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLCดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: สำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต The Parkinson กับเพลงนี้
2: Hi

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: บายบายคุณผู้ฟังด้วยช่วงเวลาของ Debut Track สำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมเป็นงานใหม่ล่าสุดจากซินนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันกับซินซิงเกิล่านั่นเองนะครับชื่อเพลงว่าขอบคุณครับเขาบอกว่าเรื่องราวความสัมพันธ์นึงวันนึงเนี่ยเดินทางอาจจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เคยมีร่วมกันจะไร้ความหมายนะครับก็เลือกที่จะเล่าว่าการจากลาโดยไม่โทษใครไม่ตั้งคำถามว่าใครผิดหรือว่าใครถูกนะครับก็เลือกถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยเมโลดี้ที่สวยงามและบรรยากาศทางดนตรีที่อบอุ่นปนเศร้าโดยไม่ต้องใช้คำพูดอะไรที่ซับซ้อนนั่นเองคุณผู้ฟังครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับบ่ายสามโมงเจอกันเร็วหน่อยเจอกันตั้งแต่บ่ายสามจนถึงหนึ่งทุ่มเลยสำหรับวันศุกร์ด้วยดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
2: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
3: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
2: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
3: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: ม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
1: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
9: Green News โดย
10: ยังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันอยู่นะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะบอกว่าจะมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะจำนวน267ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อรับมือกับการระบาดของอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกากลางโดยหวังว่าจะได้รับคำมั่นสัญญาเรื่องเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากประเทศอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดเงินรวม 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับใช้สู้กับอีโบลาซึ่งส่วนใหญ่นะเกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกค่ะซึ่งทางคองโกบอกว่าการต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้เนี่ยถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดหลังจากที่เคยควบคุมการระบาดมาแล้วถึง16ครั้งในอดีตโดยในตอนนี้นะคะ DR คองโกนะคะกำลังระดมความเชี่ยวชาญทั้งทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับด้วยการระดมความร่วมมือภายในประเทศแล้วก็การสนับสนุนจากพันธมิตรด้วยค่ะช่วงหน้ายังกลับมาส่งข่าวกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ

ซาวด์ดนตรีที่มีความหนักหน่วงมากขึ้นนะคะเรียกว่าออกไปทางแนวร็อกมากยิ่งขึ้นนะคะจากต้นฉบับที่เป็นเพลงของวงวีนัสนะคะและนี่ก็คือการถ่ายทอดแล้วก็ตีความใหม่ๆโดยนักดนตรีนักร้องในยุคนี้นะคะอย่างฟูลสเต็ปเนี่ยละค่ะหยิบเอาเพลงนี้มาร้องคัฟเวอร์เอาไว้

เพลงว่าตัดใจที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วนะคะต้องเรียกว่าเพลงร็อกนี่มันไม่มีวันตายจริงๆเลยถ้าจะมาแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นี่คงไม่ช้าเกินไปใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะก็ตื่นมาเมื่อช่วงสายๆกับข่าวดีที่ทำให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกนี้นะคะรวมไปถึงชาวต่างชาติที่คอยเชียร์น้องเนเน่ด้วยนะคะประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะทำให้แชมป์ของอเมริกา Got Talent นั้นเป็นคนไทยคนแรกก็คือศิลปินคนนี้เราเรียกเธอว่าเป็นศิลปินได้แล้วจริงๆนะคะอย่างน้องเนเน่รอยัลก็เรียกว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยที่แนะนำประเทศไทยไปบนเวทีโลกด้วยเหมือนกันนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนไทยยิ้มได้เนาะเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นประจำวันนี้ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาใหม่ที่เรามานับหนึ่งพร้อมๆกันในเวลานี้เที่ยงคืนกับอีก11นาทีแล้วเราก็ก้าวเข้าสู่วันใหม่ไปพร้อมกันด้วยนะคะศุกร์ที่25กันยายนค่ะเริ่มต้นฟังเพลงเพราะกันในช่วงดึกต่อเนื่องจากช่วงของดีเจปอเมื่อกี้นี้ส่งกลับบ้านไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาของคนนอนดึกนะคะมาอยู่ด้วยกันที่นี่ Green Wave กับเพลงเพราะเยอะมากเที่ยงคืนถึงตี2อยู่กับดีเจแบมนะคะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: คืนนี้ฝนยังตกปล่อยๆอยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างคะแถวๆนั้นที่บ้านฝนตกหนักมากมากเลยนะคะ Chilling track แถวนี้ก็ยังตกปล่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะติดฝนอยู่ที่ไหนไหม

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: งมีเพลงเพราะที่พูดถึงบรรยากาศในช่วงหน้าฝนแล้วก็เพลงเพราะเพลงนี้ก็ยังคงอยู่ในใจเราฟังเมื่อไหร่ก็ได้กำลังใจดีนะคะงานจากพี่แหวนทิติมาค่ะขอบคุณด้วยในช่วงของ Smiley Request ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
0: นักร้องนักดนตรีคนเก่งนะคะเรียกว่าเก่งจริงๆในเรื่องของการถ่ายทอดบทเพลงที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็เพลงใหม่เพลงนี้ที่เขียนขึ้นมาก็น่าจะเป็นการส่งความคิดถึงข้ามฟ้าไปถึงคุณแม่ที่จากไปไกลนะคะทำน้ำตาซึมเลยทีเดียวค่ะเพลงนี้จริงๆมันเกิดจากความรู้สึกของตัวเธอเองนะคะที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของการสูญเสียคนรักหลังจากที่เสียคุณแม่ไป3ปีแล้วนะคะรวมกับความรู้สึกที่ว่าหลังจากที่คุณแม่จากไปแม้เพียงมาเข้าฝันสักครั้งหนึ่งเนี่ยยังไม่มีเลยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมานะคะขุดความรู้สึกในใจออกมาเขียนเป็นเพลงนี้ที่ชื่อว่าขอฝันจากส้มมารีค่ะ

0: ดีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: เพลง cover นะคะในบรรยากาศสดมีให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามย้อนหลังกันได้นะคะในหลายๆครั้งที่เราจัดคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้กับ Cover Night Live นะคะคลิกเข้าไปดูได้ค่ะหรือว่าเข้าไปฟังเพลงเพราะๆเหล่านั้นจากศิลปินมากมายนะคะทาง YouTube A Time นั่นเองนะคะและเพลงนี้เดี๋ยวส่งท้ายในชั่วโมงแรกนี้ก่อนละกันค่ะแหมมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนพี่แบมรักษาสุขภาพด้วยเนาะใครที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้ยิ่งต้องระวังคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะ

อิโปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
7: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทธินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะมีผลการศึกษาค่ะของทีมนักวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ Weizmann ของอิสราเอลเขาบอกว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยนะคะอาจจะทำให้ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นค่ะโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคลซามิโนไกลแคนนะคะหรือว่า GAG เพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางขนาดใหญ่อย่างเช่นชิมซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำแล้วก็รองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงเหล่านี้ถึงแม้ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามคือปัจจุบันนะคะโรคข้อเสื่อมเนี่ยส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกนะคะทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจจะนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยก็หวังค่ะว่าการค้นพบนี้จะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆแล้วก็ช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
1: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้
8: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

สำหรับคนที่เริ่มต้นกำลังจะมีความรักเนี่ยนะคะไอเรื่องความรักแท้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ตามหากันมานานมันเป็นเรื่องของความรักในอุดมคติใช่ไหมคะแต่พอเวลาเราเจอใครสักคนนึงแล้วเราใช้เวลาอยู่กับเขาเนี่ยคำว่ารักแท้บางทีมันก็แพ้คำว่ารักที่พอดีค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

Request. โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: เศร้าปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามีเพลงเพราะที่คุณขอฟังด้วยกับรักแท้ดูแลไม่ได้โปเตโต้หมดคำถามนูโวแล้วก็วิลเลียมจักรพรรดิกับจำได้ว่าลืมค่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: คุณฟังรู้ไหมคะว่าขยะรีไซเคิลที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันมีมูลค่านะคะอย่างมูลค่าที่เขารับซื้อของ Recycle Day เนี่ยกระป๋องอลูมิเนียมกิโลละ25บาทนะคะกระป๋องเหล็กก็ประมาณ1บาท50สตางค์ต่อกิโลนั่นเองนะคะถ้าเป็นพวกขวดเพชรนี่กิโลละ2บาทนะคะส่วนกระดาษขาวดำก็กิโลละ2บาทเหมือนกันแม้แต่เศษเหล็กโลหะสังกะสีก็สามารถจะส่งต่อได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคนไหนที่อยากจะช่วยกันเอามาแยกแล้วก็ส่งต่อผ่านโครงการนี้ยังคงเดินหน้ากันต่อไปในช่วงเดือนกันยายนนี้ละค่ะ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะมูลค่าที่เกิดขึ้นก็สามารถจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ก่อนทิ้งก็ลองแยกกันดูก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าขยะเล็กๆจากหลายๆบ้านรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ได้กันค่ะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: คืนนี้ฟังเพลงไปพร้อมกับเสียงฝนแล้วก็ดูท่าทางยังไม่หยุดตกเลยนะคะคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกแบบนั้นขับรถขับขี่ปลอดภัยนะครับพี่แบมฝันดีฝนตกอีกแล้วแหละนะคะฝนยังตกอยู่เลยกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้และเช่นเดียวกันกับเพลงเพราะที่ส่งให้คุณได้ฟังตลอดคืนนี้ในช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีสองดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์เจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์เรากลับมามีความสุขกับทุกเพลงเพราะที่นี่กลิ่นWave. ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์ขอให้มีความสุขในทุกๆกิจกรรมของคุณค่ะ
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: นี่คือเวลาของ Green Update ค่ะเราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นตุนิเซียค่ะเดินหน้าเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนนะคะเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการแล้วก็ลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศถึงแม้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะยังมีบทบาทสำคัญแต่พลังงานหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวค่ะโดยตุนิเซียนะคะก็ได้เร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและก็ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะแก้ปัญหาพลังงานไม่เพียงพอซึ่งตุนิเซียนะคะได้เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วหลายแห่งแล้วก็กำลังพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มเติมผ่านการลงทุนทั้งของภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่อแวะเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีดีเจคุณพ่อไมโครเวฟจะออกไปวิ่งอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: ถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยมันเหมือนร่างกายขาดอะไรไปเลยครับต้องจัดสักหน่อยคุณหมอฮะ
0: ระวังการออกกำลังกายหนักเกินไปจนเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมด้วยนะปอนอกจากล้าพอร่างกายไม่ได้พักเพื่อฟื้นฟูแล้วข้อต่ออาจจะเสื่อมเรื้อรังได้นะพอรับแรงกระแทกบ่อยๆควรหาวันพักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1-2 วันหรือเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานชิลๆบ้างก็ดีนะปอง
1: ั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นพาลูกสาวไปว่ายน้ำชิวๆก็ได้ครับหมอเพื่อนครับผม

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: ไปฟังกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ได้ปรับขึ้นคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามไปสู่ระดับ 7.8% ในปีนี้แล้วก็ 7.6% ในปีหน้านะคะโดยผลงานที่แข็งแกร่งของเวียดนามในช่วงครึ่งแรกของปีก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแล้วก็ศักยภาพของเศรษฐกิจในการรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนนี้แล้วก็บรรลุการเติบโตที่มีคุณภาพสูงนะคะบอกว่าเวียดนามเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคที่รอบคอบเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อปกป้องเสถียรภาพทางการเงินและเร่งการปฏิรูปโครงสร้างพร้อมกับสร้างหลักประกันค่ะว่าการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนจะนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: ชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมว

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วันนั้นครับผมไปวิ่งมาแดดแรงร้อนเหงื่อแตกแล้วก็เป็นตะคริวอีกฮะนึกว่าตัวเองจะเป็นลมไปซะแล้วคุณหมอครับ
0: อันตรายมากเลยนะปอเวลาที่เหงื่อออกร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำแต่เสียวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมด้วยทำให้กล้ามเนื้อเกรงตัวฉับพลันปอก็เลยเป็นตะคริวแต่ถ้าโชคร้ายความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันเนี้ยฮีทสโตรกได้เลยนะ
1: ยังเล่าไม่จบเลยครับผมจิบเกลือแร่แล้วก็สังเกตตัวเองตลอดวิ่งเข้าร่มเป็นระยะสบายใจได้เลยฮะ

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้

I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

เวลาของ Green News นะคะยังคงเจอกันต้นชั่วโมงแบบนี้ล่ะค่ะกับตินสุทินาทองชื่นมีผลสำรวจจาก S&P Global ค่ะก็บอกว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI รวมภาคการผลิตภาคบริการขั้นต้นของยูโรโซนพุ่งขึ้นไปสู่ระดับ 53.1 ในเดือนนี้ถือว่าเป็นระดับสูงสุดเลยนะคะนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2566ซึ่งดัชนี PMI ที่ระดับสูงกว่า50ก็บ่งชี้นะคะว่ากิจกรรมทางธุรกิจอยู่ในภาวะขยายตัวโดยในเดือนนี้นะคะเขาบอกว่ากิจกรรมทางธุรกิจทั่วทั้งยูโรโซนเร่งตัวขึ้นด้วยอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่า3ปีค่ะโดยได้แรงหนุนจากยอดคำสั่งซื้อใหม่โดยรวมที่พุ่งขึ้นในอัตราที่เร็วสุดในรอบกว่า4ปีจากการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของยอดส่งออกซึ่งก็รวมถึงการค้าระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มยูโรโซนทั้งภาคบริการและก็ภาคการผลิตต่างก็มีส่วนช่วยหนุนการขยายตัวในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Best Buy Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการ Recycleร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคือ1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
7: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะมีผลการศึกษาจากธนาคารพาณิชย์ธรรมบุกค่ะก็บอกว่าการใช้จ่ายด้านกลาโหมที่เพิ่มขึ้นของเยอรมนีอาจจะสร้างตลาดที่เติบโตในระยะยาวให้กับธุรกิจ SME ค่ะโดยคาดว่าเม็ดเงินประมาณ 73,000 ล้านยูโรจะถูกจัดสรรโดยตรงไปยังภาคธุรกิจจากงบที่วางแผนไว้สำหรับปีนี้ทั้งหมด 180,000 ล้านยูโรโดยยอดรวมการใช้จ่ายด้านกลาโหมจะพุ่งไปแตะระดับ 183,700 ล้านยูโรภายในปี 2573 นะคะโดยมีเม็ดเงินประมาณ 140,000 ล้านยูโรที่จะหมุนเวียนเข้าสู่ภาคธุรกิจซึ่งภาคอุตสาหกรรมกลาโหมอาจจะเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้บริษัทขนาดกลางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือมีเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในทางพลเรือนและก็ทหารในขณะที่บริษัทรับเหมาด้านกลาโหมรายใหญ่จะส่งต่องานหรือคำสั่งซื้อในสัดส่วนสูงถึง 80% ให้ซัพพลายเออร์ซึ่งก็จะช่วยสร้างโอกาสให้กับบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับเวลาของ Green Update นะคะ
2: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ส่วนเกินครับกับบอยพีซเมเกอร์วันศุกร์แล้วนะฮะและเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนกันยาแล้วตื่นจะตื่น

คนบอกว่าได้ยินเพลงนี้รู้เลยว่าต้องเป็นพี่อ่านแน่นอนสิจ้าตีห้าก็ต้องเป็นพี่อยู่แล้วนะคะไม่มีใครยอมตื่นนอกจากพัวนะเท่านั้นอ่ะปลดปล่อยมาชาวัฒนพนิชผมชอบมากเป็นเพลงที่มาชาเขียนเองด้วยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจพี่ชาจะตื่นมาฟังกรีนเวฟไหมตอนนี้ขอบคุณพี่ชานะแวะมาแฮปปี้เบอร์เดย์ลูกอ่านด้วยน่ารักที่สุดคิดถึงนะครับเร่งจังหวะแล้วก็ใส่พลังงานให้นะครับจะได้สดชื่นขึ้นนิดนึงในเช้าวันศุกร์ไม่ว่าวันนี้จะครึ้มหรือเปล่าก็ตามซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะครึ้ม

0: Green Wave 106.5 FM
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ผมเคยมีโอกาสได้ฟังสไตล์ฟาเรนไฮต์ร้องเพลงสดๆแบบนั่งอยู่ข้างๆกันเลยโอ้โหเป็นคนร้องเพลงที่น่าทึ่งมากผมจำได้เลยว่านั่งอยู่แล้วน้องผู้ช่วยดีเจผมอะพอเขาจบปุ๊บเขาเดินออกมาแล้วเขาพูดกับพี่อันบอกพี่อันเมื่อสักครู่เขาร้องเพลงแบบนั้นได้ยังไงคือร้องแบบจากปากสู่หูอะเขาเลยว่าร้องเพราะมากเลยครับวันนั้นเขาร้องเพลงนี้แหละคืนเหงาว่ามาร้องที่ Green Wave นี่แหละฮะร้องสดๆในรายการเพราะจริงๆอ่ะก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่จากน้องทรายสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยถ้าคิดถึงเสียงแบบนี้เสียงของผู้หญิงที่แบบมีความแหบเสน่ห์แบบนี้ยังมีเพลงของ Foreign High อยู่กับเราเยอะแยะเลยหนึ่งในนั้นที่เพิ่งเปิดจบไปก็คือคืนเหงานะครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Mate Life Mate
1: เลือก Life Mate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
5: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
4: All well
6: All Well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอถ้าพี่ดาวันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนตานียาวเป็นแป
4: ้สุดเลย
3: ไม่ต้องพูดเลยอ๋อดิ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ทาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารเม

0: Instinct นะครับจะรักหรือจะร้ายเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากเป็นคนที่เสียงดีมากๆอีกหนึ่งคนนะครับและเคยมาเป็นเจ้าของCover Night Liveด้วยCover
1: Night Liveโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: เพิ่งแวะมาที่ Green Wave ครับแล้วก็เอาเพลงใหม่มาฝากกันด้วยนะฮะไม่ต้องบอกเลยว่าโลกของเขาตอนนี้เป็นยังไงนะครับแต่ละเพลงที่ส่งมาคือแบบรักล้นกันทั้งนั้นเลยล่าสุดครับโอบนิธินะครับออกซิงเกิลใหม่อีกนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าเจ้าของรอยยิ้มคุณคิดว่าพูดถึงใครล่ะ เพลงนี้ครับมีเมอร์นะฮะมีโตจากเมอร์เนี่ยมาร่วมแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยเช่นกันนะครับส่วนดนตรีก็มีคอปเตอร์นะครับมาช่วยด้วยนะครับลองฟังเพลงนี้ดูครับฟังไปยิ้มไปแค่พูดชื่อเพลงก็ยิ้มแล้วเจ้าของรอยยิ้มชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร Brightest Sky เอาจ้ารู้จ้าว่ามีความสุขฟังค่ะ

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
6: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
8: เสียงเพี้ย

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เบทเทอร์จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
6: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
7: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: Inspiration จากกบทรงศิษย
10: ์พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
11: เป็นเป็ดบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือคำว่าวินัยรวมไปถึงบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personality ที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำงานแล้วมันสบายใจหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็หนักเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
12: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปีMercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

0: ซฟีแอลพัฒนาด้วยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์

0: ชีวา
1: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
2: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
1: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้สี่ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: เวลาของ Green Update ค่ะเรายังคงติดตามด้วยกันกับตินสุที่นาทองชื่นมีรายงานนะคะโครงการ Green Sand ของ Ineos ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานอังกฤษเริ่มใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนใต้ทะเลบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันเก่าในทะเลเหนือห่างจากชายฝั่งทางตะวันตกของเดนมาร์กประมาณ200กิโลเมตรแล้วนะคะซึ่งในระยะแรกนะคะคาดว่าจะกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 400,000 ตันและมีแผนจะเพิ่มปริมาณการกักเก็บเป็นปีละ4ล้านถึง8ล้านตันภายในปี2573ค่ะซึ่งก๊าซส่วนใหญ่นะคะมาจากโรงงานผลิตไบโอมีเทนในเดนมาร์กก่อนจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเหลวแล้วก็ขนส่งทางเรือไปยังแหล่งกักเก็บโดยเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนเป็นหนึ่งในแนวทางรับมือกับภาวะโลกร้อนนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเหล็กที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ยากแต่ว่าอย่างก็ตามค่ะก็บอกว่าเทคโนโลยีนี้ยังมีข้อจำกัดด้านต้นทุนที่สูงแล้วก็มีกระบวนการที่ซับซ้อนด้วยค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: 6โมงเช้ากับนนทนนท์ครับเริ่มต้นกันที่คำนั้นในชั่วโมงนี้ปลุกกันอีกทีสำหรับคนยังไม่ตื่นมาอยู่ด้วยกันสุขสุดท้ายของกันยาแล้วนะครับ
1: Green Wave 106.5 FM

ดชื่นขึ้นกันนิดนึงแล้วกันนะครับพอจะเขย่าโยกซ้ายโยกขวาแบบไม่เร็วมากจนเกินไปอ่ะมาฟังเพลงกันในชั่วโมงนี้ก่อนที่จะเจอกันอีกหนึ่งวันอันกับอ้อม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

ีความส่งมาบอกว่าได้ยินเพลงนี้ที่ไรนึกถึงดีเจโกทุกทีเหมือนกันเลยนั่งฟังอยู่นี่คือประโยคนั้นอยู่ในใจผมเลยฮะ

0: เพลงเปิดตัวเลยนะครับย้อนกลับไปตอนนู้นบีน้ำทิพย์นะฮะแค่กระจกกัน
1: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: นี่เพิ่งเห็นข้อความหนึ่งส่งมาตอนผมเปิดเพลงจอมยุทธนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้ฟังตอนหลานอยู่อนุบาลตอนนี้หลานจบปริญญาโทแล้วโอ้ยฟังแล้วตกใจเลยอะแต่เพลงยังดีอยู่เลยนะฮะ P2 Worship นะครับอ่ะมาถึง Smiley Request ครับยิ้มกันให้ได้นะจ๊ะแม้ว่าฝนจะตกหนักกันขนาดนี้เมื่อคืนก็ตกกลางดึกก็ตกตื่นมาก็ยังตกเอิ่มก็ตกไม่จบไม่สิ้นจริงแต่มีคนถามว่าอโศกท่วมไหมเปลี่ยนมันไม่ท่วมนะไม่ท่วมแบบที่แบบเป็นท่วมอ่ะแต่แบบมีเจิ่งนองบ้างมันคงต้องมีบ้างแต่ว่าแบบถ้าถามว่าแบบจะเรียกว่าน้ำท่วมไหมอโศกผมไม่เจอนะใช่ไหมอ่ะไม่รู้พี่อ่านไม่เจอจริงๆอ่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับอยู่ตรงไหนเจอยังไงกันบ้างเช้านี้เป็นกำลังใจให้นะเพลงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเข้า Green Morning Show แล้วครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ธนาคารออมสินนะครับให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายด้วยได้รับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มแบบไม่เสียภาษีด้วยนะครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงส์ครับบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกรับดอกเบี้ยสูงนะครับเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้เลยรับดอกเบี้ยสูงสุดคือ 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะฮะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำบัตรเดียวเองไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Digital Savings นะครับด้วยตนเองได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะฮะข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center โทร1115หรือคลิก www.gsb.or.th ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: ่านทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
3: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ ME